0: ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: เติม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายกรัฐมนตรีร่วมเสวนา1 on 1กับสตีฟฟอร์บชูศักยภาพไทยปรับตัวรับความท้าทายย้ำความพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมกองทุนเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกสัปดาห์หน้าคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ2 ทุ่มครึ่งที่ประเทศสิงคโปร์ที่โรงแรมแชงกรีลาในอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวหรือ1 on 1โดยมีนายสตีฟฟอร์บประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหารฟอร์บมีเดียเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในการประชุมฟอร์บตัวโบ CEO Conference 2026นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการรับมือสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศทั้งสถานการณ์ในภูมิภาคการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงในหลายมิติไทยพร้อมปรับตัวดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานสะอาดรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้นายรัฐมนตรีย้ำถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้ารวมถึงเป้าหมายระยะยาวของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ทั้งนี้เวทีดังกล่าวเป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจและภาคธุรกิจที่ฟอร์บจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีผู้นำภาคธุรกิจผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์มีผู้เข้าร่วมประมาณ400-450 คนโดยผู้เข้าร่วมงานมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกว่า500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและประมาณ40%เป็นบุคคลที่อยู่ในทำเนียบมหาเศรษฐีของฟอร์บยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลครับ
5: คริสเตียโน โรนัลโด ดาวเตสซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสออกมายืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะไม่กลับไปเล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสตราบใดที่จอร์จเชซุสยังทำหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติโปรตุเกสเนื่องจากยอดดาวเตวัย41 ปีไม่พอใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเบรกทีมชาติครั้งล่าสุดโดยเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างโรนัลโดและเชซุสเริ่มต้นจากเกมที่โปรตุเกสเอาชนะนอร์เวย์2-1เมื่อวันที่27 กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเวลานั้นโรนัลโดเป็นเพียงตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามเป็นครั้งแรกในรอบ18 ปีตลอดเส้นทางการรับใช้ทีมชาติส่งผลให้โรนัลโดได้ประท้วงด้วยการไม่ลงซ้อมพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมจำนวน3 ครั้งก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจเก็บข้าวของออกจากแคมป์ทีมชาติในเวลาต่อมาผลการแข่งขันฟุตบอลเอ็มเพอเรอร์ครับประเทศญี่ปุ่นรอบ32 ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจ FC โตเกียวชนะโชนันเบลมาเร่ที่เหลือ10 คน4-0ซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาชนะไอวากิ FC 4-0อาวิสปาฟุกุโอกะแพ้โยโกฮาม่า FC 0-1ฟาเจียโนโยกายาม่า FC ชนะเจฟยูไนเต็ดชิบะ1-0และโยโกฮาม่า F มารินอสชนะโตเกียวซังโยยูนิเวอร์ซิตี้2-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการชนะโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายแอลลีนนักเทนนิสสาวชาวอเมริกันเชื้อสายจีนมือ30ของโลกและเป็นมือ21ของรายการแพ้เอลีนาสวิตโตลินาคู่แข่งชาวยูเครนมือ7ของโลกและเป็นมือ6ของรายการ2เซตรวด2-6และ3-6สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
6: วันใหม่ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมชีวิตดีได้ด้วยใจที่มีพลังขอส่งกำลังใจให้คนไทยในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและนันทาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับคุณมาณัฐบลพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายกันด้วยบทเพลงรักจางที่บางปะกง
0: ครับน้ำคงขึ้นไม่ลงเลย
1: เป็นกำลังใจให้นะครับอยากให้ลงเร็ว
0: ๆ
1: นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฉะเชิงเทราหนักเลยทีเดียวนะครับหลากหลายพื้นที่หลากหลายอำเภอโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบางคล้า
0: ครับ
1: โอ้โหเราเห็นภาพนะครับบ้านเรือนประชาชนต้องเจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับพื้นที่ทางการเกษตรพื้นที่ที่พี่น้องเกษตรกรได้มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาไว้ขายเนี่ยกระทบหมดเลยอาจารย
0: ์ครับนี่คือวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับรวมไปถึงที่ปราจีนบุรีนะครับก็ยังเป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับหลายๆหน่วยงานก็ระดมสรรพกำลังนะครับทั้งกองทัพบกแล้วก็หน่วยงานต่างๆเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วครับ
1: ครับแล้วก็ขณะเดียวกันในพื้นที่ลาดกระบังเนี่ยทราบมาว่าระดับน้ำเริ่มดีขึ้นลดลงนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแต่คราวนี
0: ้
1: ที่พี่น้องประชาชนเจอก็คือเรื่องของขยะอาจารย
0: ์
1: นะครับเขาเรียกว่ากองปนเทินเทิกเลยทีเดียว
0: ใช่ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าในส่วนของกทม.แล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะดำเนินการในลักษณะไหนแต่คิดว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะมีแผนในเรื่องของการดำเนินการในห่วงของการฟื้นฟูขนาดเดียวกันนะครับหน่วยทหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังลงพื้นที่กันอยู่ดูแลในช่วงของการฟื้นฟูนี่แหละครับ
0: ครับในการฟื้นฟูในการดูแลพื้นที่นะครับก็ควบคู่ไปกับเรื่องของการเยียวยา
1: ครับ
0: นะครับเรื่องของการเยียวยาหลายคนก็ยังคงเป็นกังวลใจว่าจะได้ไม่ได้ได้แค่ไหนอย่างไร
1: ครับ
0: นะครับก็ฝากเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อพี่น้องประชาชนได้ไปติดต่อนะครับขอความเห็นอกเห็นใจอะไรเงี้ยนะก็ได้โปรดเห็นใจบางทีเข้าใจเนี่ยบางทีบางคนมีอาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการประสานงานของประชาชนก็มีอารมณ์หงุดหงิดยังไงก็อดทนอดกลั้นนะ
1: เนี่ยนะครับบางคนบอกว่าน้ำท่วมมิดเลยนะมิดฝ้าเพดานเนี่ยอาจารย์เรือน็อตตัวสุดท้ายบนหลังคาเนี่ยช่วยดำเนินการให้หน่อยเถอะนะเพราะเดือดร้อนจริง
0: ๆ
1: เนี่ยนะครับ
0: เรื่องน้ำเสร็จแล้วก็ไปเรื่องไฟกันหน่อยนะครับบางพื้นที่วันนี้เห็นว่าการไฟฟ้านครหลวงเขาจะมีการตัดกระแสไฟเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับก็มีการแจ้งนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครวันนี้นะครับเดี๋ยวตามนี้เลยคุณผู้ฟังครับบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับพุทธมณฑลสาย2ซอย23แล้วก็ซอย25ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเที่ยงครึ่งนะครับถนนเลียบกาญจนาพิเศษบริเวณคริสตจักรนิมิตใหม่แล้วก็บริเวณข้างเคียงนะครับ 8:30 นจนถึงเวลา 13:30 นบริเวณถนนรัชดาพิเศษซอยรัชดาพิเศษ36แยก19ถึง9ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 13:00 นแล้วก็ที่บริเวณถนนรามคำแหง2ซอยรามคำแหง8นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 13:00 นแจ้งพี่น้องประชาชนให้ทราบดังนี้ครับ
0: ครับแล้วก็ท่านที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับอย่าลืมนะฮะบางท่านบางคนคิดว่ายังใช้ได้ปกติ
1: บางคนบอกโอ้ยฉันผ่านเฟสแรกมาแล้วเนี่ยนะฮะเฟสสองก็ต้องได้แน่นอนไม่ได้กดเข้าไปยืนยันไม่ได้นะ
0: ต้องยืนยันสิทธิ
1: ์ต้องยืนยันนะครับ
0: ผ่านแอปเป๋าตังค์นี่แหละ
1: ใช
0: ่แล้วก็ไม่เกิน15ตุลาคมนี
1: ้
0: นะถ้าทำเองไม่ถนัดยังไงก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำให้นะครับอันนี้ก็ต้องย้ำสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่สำหรับคนที่ในเฟสแรกเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้อันนี้ไม่ใช่ลงทะเบียนใหม่นะ
1: ครับ
0: เป็นการยืนยันสิทธิ์เพื่อต่อเนื่องนั่นเองนะครับ
1: ครับก็ 1,000 บาท2เดือนนะครับ
0: 2เดือน
1: คมถึงพฤศจิกายน
0: ครับ
1: นะครับบางคนบอกว่า5วันแรกยืนยันแล้วหมดแล้ว
0: หมดไปแล้วเรียบร้อยข่าวนี้ไม่มีผลอะไรกับชีวิตแล้วใช่ไหม
1: เอาแจ้งเตือนย้ำเตือนกันคุณผู้ฟังครับ
0: ครับน้ำพระราชหฤทัยนะครับปวงชนชาวไทยประสบทุกประสบภัยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้ นี่ถึงปวงชนชาวไทยเสมอมา
1: ครับ
0: นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกซึ่งยังคงได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมจำนวน 1,000 ชุดครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ส่งต่อความห่วงใยไปยังประชาชนที่ประสบภัยครับ
1: ในการนี้นะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาเขาก็ร่วมอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจให้สามารถช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงแม้จะเป็นในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังแล้วก็การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากเนี่ยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเขาดำเนินการอำนวยความสะดวกให้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งน้ำพระจารุไทยในครั้งนี้และความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพี่น้องประชาชนก็สร้างความปลื้มปิติและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับวันที่9ตุลาคมนี้เริ่มมีฝนตกหนักในอีสานตอนล่างภาคกลางบางจังหวัดแล้วก็ภาคใต้10ตุลาคมฝนตกหนักหลายภาคนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะระยองจันทบุรีตราดระวังฝนหนักมากนะครับ11ตุลาคมยังมีฝนหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระวังฝนหนักมาก12 13ตุลาคมฝนหนักยังมีต่อนะครับในวันที่12เน้นภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ส่วนวันที่13ตุลาคมเน้นภาคใต้เลยครับซึ่งรอบนี้ต้องระวังทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บแล้วก็ฝนสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนชาวเรือก็ต้องระวังนะครับในการเดินเรือคลื่นสูงกว่า2เมตรแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
1: อันนี้เป็นวลีของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยเขามีการสรุปออกมาแบบนี้อาจารย์สุธีในส่วนตัวผมชอบนะ
0: ชอบไหม
1: เข้าใจง่ายนะอาจารย์นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชน
0: ชาวเรือต้องระมัดระวังในการเดินเรือ
1: แล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็ได้ปฏิบัติถูกไงอาจารย
0: ์
1: รู้ว่าพื้นที่ตัวเองอยู่เนี่ยจะทำยังไงจะพกร่มหรือว่าจะพกในส่วนของอุปกรณ์ใดเพื่อเป็นการป้องกันเนี่ยนะครับอ่ะเป็นกำลังใจให้กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับหลายคนก็เข้าไปให้กำลังใจแอดมินกันที่เพจ
0: ครับส่งเข้ามาได้นะที่เพจ Army Radio
1: ครับผม
0: นะครับที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้หรือไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ท่านที่อยู่จังหวัดไหนก็แจ้งสถานการณ์น้ำหรือสภาพฝนในช่วงนี้ให้ได้ทราบด้วยก็จะดีมากเลยนะครับ
1: ถูกต้องครับเอาไปดูกันที่สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยากันบ้างนะครับเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำขณะนี้กรมชลเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการมวลน้ำเหนือแล้วก็คาดการว่าน้ำเนี่ยมันจะคลี่คลายในช่วงของกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษขณะนี้ก็คือที่บริเวณจังหวัดชัยนาทจังหวัดอ่างทองแล้วก็ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ท้ายน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำต่างๆเนี่ยอย่างที่เราทราบกันก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นที่ผักไห่บางบานแล้วก็เสนาเนี่ยบางพื้นที่ท่วมแล้วเนี่ยนะครับซึ่งก็มีน้ำท่วมขังทั้งบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็พื้นที่เกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเลยทีเดียวครับ
0: ครับมาดูในส่วนของกองทัพบกนะครับจากสถานการณ์น้ำเหนือในขณะนี้ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามเมื่อวานนี้7ตุลาคมพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกซึ่งก็มีท่านพลโทกิติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกพลตรีณัฐพลดิษยบุตรผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนทหารบกได้ลงพื้นที่ติดตามระดับน้ำและอุทกภัยบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาร่วมกับส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปได้แก่ผู้แทนกระทรวงกลาโหมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานปลัดกรุงเทพมหานครรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองและชัยนาทเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงวางแนวทางเตรียมความพร้อมรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือและประสานความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอันนี้เราแจ้งเตือน warning กันไว้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวในรายการของเราเนี่ยทางเพจ Army Radio สักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเปิดคลิปเป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับที่ทีมผู้สื่อข่าวได้มีการติดตามในส่วนของคณะรองผู้บัญชาการทหารบกขึ้นไปที่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยเราจะได้เห็นภาพน้ำในมุมสูงให้เตรียมไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก่อนเผื่อท่านใดอยากจะเห็นภาพบรรยากาศสวิตชิ่งเข้ามาดูได้ที่เพจ Army Radio นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ฟังรองผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็คณะเนี่ยท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมของน้ำจากกรมชลประทานก่อนที่จะมีการขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็น MI-17 ซึ่งก็เป็นอากาศยานของกองทัพบกนี่แหละนะครับตามเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับจากกองพลทหารม้าขออภัยนะครับจากกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ผ่านพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแล้วก็ไปดูที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเพื่อสำรวจสภาพพื้นที่แล้วก็ระดับน้ำในจุดสำคัญนะครับเพื่อที่จะเตรียมการในเรื่องของการรองรับน้ำเหนือที่จะระบายหรือว่าไหลลงสู่ตอนล่างนะครับแล้วก็มีการรับฟังข้อมูลการปฏิบัติงานแล้วก็แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในการประกอบการวางแผนต่อไปเดี๋ยวช่วงนี้เรามีคลิปบรรยากาศบนเฮลิคอปเตอร์นะครับมาให้ดูด้วยเดี๋ยวทีมงานค่อยๆเปิดภาพเพลย์ขึ้นมาเลยเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับท่านใดที่ติดตามผ่านวิทยุอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสองคนจะค่อยๆอธิบายให้ท่านได้เข้าใจในสถานการณ์เองนะครับ
0: ครับ
1: ครับก็เป็นภาพบรรยากาศเนี่ยในมุมสูงนะครับก็เป็นภาพจากอากาศยานของกองทัพบกขณะที่รองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะครับที่เกี่ยวข้องเขาก็มีการบินสำรวจสถานการณ์น้ำซึ่งถ้าเราดูตามคลิปเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยอาจารย์สุธีครับ
0: ครับ
1: ว่าพื้นที่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนเนี่ยเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งขณะเดียวกันในส่วนต่างๆเขาดำเนินการในลักษณะไหนนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับทั้งจังหวัดทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงดูแลบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ช่วงหนึ่งของการลงพื้นที่นะครับผู้สื่อข่าวที่ติดตามคณะในครั้งนี้ก็ได้สอบถามท่านรองผู้บัญชาการทหารบกเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันรวมไปถึงเรื่องที่กองทัพบกได้เข้าช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆว่าดำเนินการอย่างไรกองทัพเข้าไปสนับสนุนส่วนไหนบ้างซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะก็ท่านก็ได้ตอบคำถาม
1: ถูกต้องครับ
0: ว่าทุกภาคส่วนระดมสรรพกำลังทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างเต็มกำลังคร
1: ับ เมื่อสักครู่ในคลิปเมื่อกี้ต้องให้เครดิตคุณดุลภ
0: าน
1: ะครับคุณดุลภาสมัครสมานเป็นในส่วนของทีมผู้สื่อข่าวช่อง5เมื่อวานนี
0: ้
1: ลงพื้นที่ไปด้วยถ่ายภาพจากฮอมุมสูงให้เราได้เห็นเนี่ยอาจารย
0: ์
1: โอ้โหเสียหายนะครับพื้นที่ที่ประสบกับภัยมีทั้งบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรคาดว่าน่าจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเลยกว่าระดับน้ำเนี่ยจะลดลงเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้สื่อข่าวนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการไปพูดคุยนะครับสัมภาษณ์กับท่านรองผู้บัญชาการทหารบกด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับมีเสียงของรองผู้บัญชาการทหารบกบางช่วงที่ท่านได้ตอบคำถามกับนักข่าวท่านเน้นย้ำอย่างนี้คุณผู้ฟังครับถึงความพร้อมของกองทัพบกแล้วก็ทุกเหล่าทัพทุกมิติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมรวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือท่ามกลางวิกฤตอุทกภัยแก่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดเชิญรับฟังพร้อมกันเลยครับ
2: ก็ต้องเรียนว่าตั้งแต่ในช่วงการเตรียมการก่อนที่จะเกิดวิกฤตหรือเกิดเข้าสู่สภาวะในฤดูกาลฝนตกเนี่ยทางกองทัพบกเนี่ยได้มีการให้ทุกหน่วยได้มีการไปประสานงานกับส่วนท้องถิ่นปกครองในพื้นที่นะครับทั้งในระดับของตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดเลยนะครับว่าเราเตรียมการวาดภาพในพื้นที่ถ้าเป็นทหารเราว่าพื้นที่การรบแต่ถ้าเป็นภาพพื้นที่พลเรือนก็พื้นที่เสี่ยงแล้วกันว่าตรงไหนที่จะมีโอกาสน้ำท่วมตรงไหนที่อาจจะมีโอกาสได้รับผลกระทบในเรื่องของประชาชนที่ต้องเข้าศูนย์พักพิงตรงไหนที่อาจจะมีโอกาสในเรื่องของประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นลักษณะนอนติดเตียงดีกว่าซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งก็เป็นไปตามที่เราได้มีการพูดคุยกันนะครับในระดับพื้นที่ต่างๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฝนตกแล้วและน้ำท่วมขังในปริมาณที่สูงเราจะช่วยกันไงตอนนี้เราก็มีหน่วยนะหน่วยทหารต่างๆทุกหน่วยเลยไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจกองบัญชาการกองทหารสุดได้มาเข้าปฏิบัติงานตามแผนซึ่งเราก็นำทรัพยากรที่มีของกองทัพบกทุกเหล่าทัพเลยดีกว่านะฮะเรียนภาพรวมทั้งตัวเหล่าทัพและตำรวจเข้ามาช่วยเหลือทั้งคนทั้งรถทั้งเรือยางเรือท้องแบนนะครับทำทุกอย่างที่สามารถช่วยได้ในวิธีต่างๆก็จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทุกหน่วยงานแล้วก็ประชาชนนะครับทั้งในเรื่องยามมีเกิดภัยไปจนวิกฤตมันคลี่คลายครับก็นำเรียนไปอย่างนี้ทั้งนี้นั้นก
0: ็นี่คือเสียงท่านรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับที่ได้ลงพื้นที่สำรวจ ลำน้ำเจ้าพระยาเม
1: ื่
0: อวานนี้นะฮะ
1: ใช่ครับก็ทั้งนี้ในส่วนของกองทัพบกยังคงเดินหน้าเคียงข้างพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังนะครับจนกว่าทุกสถานการณ์แล้วก็ระดับน้ำจะลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
0: ขณะที่วันนี้8ตุลาคมครับพลโทกิติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาจากกองทัพภาคที่1และคณะจะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในวันนี้นะครับที่ศูนย์พักพิงวัดหัวทรายและที่สวนสาธารณะมิสังอุทิศและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราในเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปครับ
1: จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับก็ยังคงวิกฤตนะครับหลากหลายพื้นที่มีปริมาณน้ำท่วมสูงคุณผู้ฟังครับแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับล่าสุดเนี่ยน้ำจากฝั่งตำบลหัวทรายตำบลบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าได้ไหลข้ามแม่น้ำบางปะกงนะครับเข้ามายังพื้นที่ของอำเภอคลองเขื่อนซึ่งมีแม่น้ำบางปะกงขั้นกลางเพียงสายเดียวนะครับก็ส่งผลทำให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวครับ
0: ครับในช่วงนี้ไปดูเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็ได้เปิดเผยตามสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ครับข้อมูลล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบและส่งต่อให้ธนาคารออมสินแล้วรวมทั้งสิ้น 14,053 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินเยียวยากว่า94ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 5,742 ครัวเรือนและสมุทรปราการ 4,100 ครัวเรือนโดยประชาชนกลุ่มนี้จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในเช้าของวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้พรุ่งนี้แล้วสิ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: นะฮะก็เรียกว่าสระแก้วสมุทรปราการเฮก่อนนะครับก็ได้รับก่อนนะครับขณะที่ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับใน5จังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราแล้วก็นนทบุรีเนี่ยอีก 1,300,000 กว่าครัวเรือนนะครับเขาก็จะมีการโอนเงินภายในวันที่9ตุลาคมเช่นเดียวกันแต่ส่วนนี้เขาบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ2วันก่อนที่เงินจะเข้าบัญชีปลายทางนะครับเนื่องจากธนาคารต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเนื่องจากบางบัญชีเขาไม่ได้ผูกเลข13หลักหรือว่าหมายเลขพร้อมเพย์ของผู้ที่ลงทะเบียนหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบไว้เดี๋ยวติดตามกันนะครับถ้าท่านใดมีข้อมูลที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมโทรไปที่สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็แจ้งมาเป็นที่เรียบร้อยครับ
0: นายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่าทำให้เร็ว
1: อ
0: ย่าช้า
1: ต้องด่วนแหละ
0: ต้องด่วนเลยนะฮะนอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
1: ย่
0: านแม่กลองนะฮะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝนอัตราก็ตั้งแต่ 7,000 ถึง 9,000 บาทต่อครัวเรือนภายใต้วงเงินงบกลางประจำปี2569จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเร่งลงทะเบียนยืนยันข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเร็วครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับธนาคารออมสินซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่เป็นกลไกของรัฐเนี่ยนะครับได้มีการออกมาตรการเป็นมาตรการด่วนคุณผู้ฟังครับบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศหลักๆเนี่ย5มาตรการคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปติดต่อหรือว่าเข้าไปติดตามกันได้ที่ Facebook Fanpage ของธนาคารออมสินหรือว่าจะเข้าไปที่ตัวธนาคารก็ได้นะครับเป็นเรื่องของการลดดอกเบี้ยแล้วก็มีการปล่อยสินเชื่อสำหรับเป็นสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติอีกด้วยซึ่งดอกถูกแล้วก็บางรายการเนี่ยก็คือเขาจะมีการในส่วนของฟรีในเรื่องของดอกเบี้ยในช่วงของระยะแรกๆด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นการช่วยพี่น้องประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตดำรงชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ครับเรียกว่าเป็นสินเชื่อที่แก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: บางท่านบางคนก็มีกิจการเรียกว่าขนาดกลางและขนาดย่อมอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ใช่
0: ต้องการที่จะฟื้นฟูกิจการเพื่อเสริมสภาพคล่องก็ติดต่อที่ธนาคารออมสินได้นะครับ
1: ครับไปดูกันที่ภาคใต้สักนิดหนึ่งดีกว่าเ
0: ร
1: ามีเวลาอยู่ครับอาจารย
0: ์
1: นะฮะล่าสุดเนี่ยในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันอังคารที่ผ่านมาเขาเห็นชอบในเรื่องของการขยายพรกเพิ่มเติมอีกด้วยครับ
0: ใช่ครับในพื้นที่ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่หรือท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแหวงอำเภอสุขีจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็ยกเว้นอำเภอยะริงอำเภอปนาเรอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงเป็นต้นนะฮะก็เป็นการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส แล้วก็ปัตตานีนะครับก็ขยายออกไปอีก3เดือนนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่วันที่20ตุลาคม2569ถึง19มกราคม2570ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่86แล้ว
1: ถูกต้องแล้วครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเรื่องของมิติความมั่นคงนะครับในส่วนของแม่ทัพภาคที่4นะครับพลโทชาคริตอุจรัตนะนะครับแม่ทัพภาคที่4เมื่อวานนี้ที่สโมสรในฐานสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยจังหวัดปัตตานีนะครับท่านมีการเปิดเป็นหลักสูตรการปฐมนิเทศชุดปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาชุดสันติสุขและฝ่ายเสนาธิการประจำศูนย์ปฏิบัติการอำเภอนะครับประจำปีงบประมาณ2570นะครับท่านก็เน้นย้ำเรื่องของการนำหลักของพระราชทานเนี่ยนะครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแนวทางในเรื่องของการบูรณาการความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยครับ
0: ครับพลทหารอาสายังสมัครกันได้นะครับผ่าน27วันยอดสมัครเกินกว่า 50% แล้วนะครับ
1: ครับ
0: สมัครไปถึงต้นปีหน้าเลยนะครับแล้วก็มีสิทธิสวัสดิการอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินนะครับสมัครถึง24มกราคม70ครับ
1: ครับ
0: เห็นว่านี้จะมีการซ้อมเรือขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคด้วยใช่ไหม
1: ถูกต้องครับก็จะเป็นการซ้อมย่อยนะครับครั้งที่9ก็คือในวันนี้นะครับแล้วก็หลังจากวันนี้ก็จะมีการซ้อมย่อยอีกครั้งหนึ่งคือวันที่15ตุลาคมปลายเดือนจะเป็นการซ้อมใหญ่นะครับ2ครั้งก็คือ21แล้วก็28ตุลาคมก่อนจะมีพระราชพิธีจริงในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้สามารถติดตามรับชมความยิ่งใหญ่และความงดงามกันได้แม้วันนี้เวลาครับอาจารย์เวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยฮะ
0: ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio แล้วก็ผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศด้วยนะครับ
1: ครับ
0: กองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ผมและอาจารย์ตรังสีพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับด้วยม
3: ือที่เธอคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: สวัสดีครับผมโฟนอัธวัฒน์นะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: เพราะชีวิตยังมีหวังเลยบอกตัวเองให้สู้อยู่ทุกวัน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
0: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา8นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ธันวาคมนี้รีบมาผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: วันนี้นายกรัฐมนตรียังอยู่ประเทศสิงคโปร์โดยจะเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ขณะที่สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่เข้าสู่ช่วงการฟื้นฟูและเฝ้าระวังและตำรวจจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญจากการเปิดปฏิบัติการสยบภัยรีมัชชานุปราบสมุทรติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
6: นายกรัฐมนตรียังอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แต่จะเป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเช้านี้เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศสิงคโปร์และจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยเวลาประมาณ 11:30 หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการเข้าร่วมเสวนาแบบ1-on-1 ในการประชุม FOB Global CEO Conference ครั้งที่24จากประเทศสิงคโปร์แล้วเวลา14:00 น.พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยผู้นำฝ่ายค้านนายณัฐพงษ์เครือปัญญาวุฒิแถลงข่าวการยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งต้องติดตามว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีกี่คนคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายพัทรพงษ์ดีลาภัทรส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนจากกรุงเทพมหานครรวมทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าพิจารณาเรื่องการจัดการอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานกสทช.เดินหน้าจัดประชุมบอร์ดในวันนี้หลังกรรมการทั้ง6คนแจ้งความประสงค์เข้าประชุมและเสนอให้ผู้มีอำนาจตามระเบียบแล้วขณะที่ประธานกสทช.ติดภารกิจขอลาการประชุมตำรวจจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญจากการเปิดปฏิบัติการสยบภัยรีมัชชานุปราบสมุทรผนึกกำลังจับกลุ่มเรืออีสต์ฮาร์เบอร์วันพบกับตันพร้อมลูกเรือชาวไทย6รายและยาเสพติดเป็นไอซ์บรรจุในกระสอบ39กระสอบกับอีก8ก้อนรวมทั้งสิ้นกว่า 1,100 กิโลกรัมซุกซ่อนในช่องลับท้ายเรือซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดในการจับกลุ่มในเวลาประมาณ 10:30 น.โดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สถานีตำรวจน้ำสงขลายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับลดอุณหภูมิแอร์ให้พอเหมาะปลดปลั๊กและเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านี้ก็ช่วยโลกได้ง่ายๆแถมสบายกระเป๋าชวนคุณผู้ฟังร่วมกันรักโลกรักพลังงานกับสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: งานอาจจะหนักแต่ใจเราต้องเบา
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: แชร์ข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
3: ชาวพุทธดุดดุม

0: นตู้ตู
1: ้สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับผมสวัสดีน้ำมะตูมด้วยนะฮะ
2: สวัสดีชาวจ้า
1: แล้วคิดคักกันหน่อยนะครับทุกคนอยู่ด้วยหน่อยหน่อยเวลานะครับผมวันนี้ต้องคิดคักกันหน่อย
2: คิดคักเลย2ชั่วโมง
1: ถูกต้องนะครับผมนะเมื่อวานนี้ก็อยู่พี่บีเคดิ
2: ใช่แ
1: ล้วอยู่พี่ดาโหวันนี้จัดรายการสมูทมากเลย
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: ครับผมนะฮะวันนี้ก็แน่นอนน้องตูมว่าเต็มที่เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ตัวเองก็ตรงนี้ต้องโซเชียลวอร์เรอร์ก็ถ่ายอย่างเข้มข้นเลยนะครับปีนี้กระแสเป็นไงบ้างดีไหมฮะโซเชียลวอร์เรอร
2: ์สุด
1: ๆโอ้โหก่อนนั้นคุณก็กระแสดีด้วย
2: ใช่อันนี้คือที่สุดดังแต่ยังไม่ออ ละ
1: เห็นภาพเห็นภาพไปช่วยน้ำท่ว
2: ม
1: น้องตูมไปอีกที่อ่ะ
2: มันตุ้มไป
1: ลมกาสองโซ
2: นใช่
1: ลมกาไปป่ะ
2: ลมกาไปสีนาบ้านหน้าปากซอย
1: อ๋อใกล้หน้าปากซอยเหรอ
2: เอาสตูดิโอไงปากซอยสตูดิโอที่ถ่ายตุ้มถ
1: ่
2: ายท
1: ี
2: ว
1: ี
2: ก
1: ิน
2: ตุ้มถ่ายทีวีที่กินปาร์ค
1: ทีวีกินปาร์คอยู
2: ่ลมกา
1: เฮ้ยลมกา
2: ซอยมิสทีนะคะที่ท่วมอ่ะ
1: อ๋อนี่คือซอยมิสทีเหรอ
2: ใช่จ้า
1: เอาเหรอ
2: ใช
1: ่ก็คือเข้าไปแล้วก็คือท่วมเลย
2: ก็เข้าไปหน้าปากซอยมิสทีเข้าไปปุ๊บก็คือเป็นตามหมู่บ้านที่เขา
1: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย
3: ลมกระตุกสวัสดีครับ
2: ที่เขาแบบ
1: สวัสดีครับ
2: ที่เขาแบบลงไปช่วยกันเยอะๆที่แบบว่าแบบรถใหญ่เขาไม่ถ
1: ึงไหนมาตูมน้ำถึงไหน
2: ของตูมหรอที่สูงสุดของไปของตูมประมาณแบบถึงเกือบถึงเอวตูมอะ
1: เกือบถึงเอวเลย
2: ตูมตรง190
1: ใช่
3: แล้วมาตูมเขาไปถึงไหนอะ
2: เข้าไปถึงหมู่บ้านในหมู่บ
1: ้
2: าน
1: เ
2: ขาไปเขาจะเป็นแบบว่าเป็นแบบเป็นซอยแบบเป็นเขต7เขต4เขตอะไรเงี้ย
1: ใช่อ๋อก็เข้าไปลึกเหมือนกัน
2: เข้าไปลึกๆมืดๆนั่นน่ะ
1: โอ้โห
2: แจกตั้งแต่แบบ11โมงถึง2ทุ่ม
1: มีดาราใครไปบ้างอ่ะ
2: อุ้ยเยอะมากเยอะมาก
1: ไม่แต่แกมาตูมก็คือมีมาตูมไป
2: มีมาตูมีเมย่า
1: ไปกับเมย่า
2: ใช่มีน้องเรียวต่าที่เป็นคนญี่ปุ่น
1: อ่าๆๆ
2: ใช่ฮะมันก็แยกกระจัดกระจายอ่ะ
1: ไปกี่ชั่วโมงอ่ะ
2: แบบอุ้ยเขาออกตั้งแต่แบบคือเขาทำกับข้าวตั้งแต่10โมงใช่ไหม
1: ฮะ
2: แล้วก็จะแบบเคลื่อนย้ายไปประมาณตอน11โมงอะไรอย่างเงี้ยที่ยังก็ไปจุดนึงประมาณ3ที่อ่ะครับ
1: น้ำมีกลิ่นไหม
2: มีมากด้วย
1: มีแล้วใช่ไหม
2: เหม็นแล้ว
1: อ๋อตอนนั้นไปแค่30วันเองเน
2: า
1: ะ
2: ตอนนั้นตุ๊กไปประมาณเข้าวันที่4
1: อ๋อ
2: ใช่
1: เอาเข้ากล่องไปพอไหม
2: รอบเดียวไม่พอเขาจะเวียนกันมาแต่ว่าสุดแต่ว่าวันนั้นที่เขาแจกกันจากทีมทั้งหมดทุกจุดนะครับประมาณ 6,000
1: กล่องตอน1มื้อเหรอ
2: ตอน1คนเอ้ยหมายถึงว่าตอน1พอชั่นน่ะ
1: ตอน1พอชั่น 6,000
2: 6,000 พอช
1: ั่นหมดมั้ย
2: เกลี้ยง
1: แป๊บเดียวเลย
2: ไม่พอ
1: แต่ละบ้านนี่ก็คือแบบ
2: บางบ้านเขาก็อยู่กัน12คนแบบเหมือนในหนังเลยพี่ชาวไปพูดเวลาตุ้มลงพื้นที่อ่ะหมายถึงว่าเหมือนในหนังอะไรไททานิกอ่ะที่แบบว่าเงียบมืดเหม็นน้ำเหม็นแสงมืดแล้วคนเงียบต้องคอยตะโกนแล้วตีเนี่ยตีแบบตีเสาตีอะไรอย่างเงี้ย
1: ให้ได้ยิน
2: ให้เขาได้ยินแล้ว
1: ให้มีเสียงว่ามีคนมา
3: ว่ามีคนมา
2: แล้วเขาอยู่ไกลเขาก็ตะโกนมาไม่ได้เขาเดินลุยน้ำมาไม่ได้ใช่ไหม
1: เ
2: ขาก็ต้องแบบว่าบางคน
1: อ
2: ่ะถือไฟฉายอะไรอย่างเงี้ยเป็นสัญญาณนะแล้วเราก็ลุยเขาไปแบบโอ้โหเป็นภาพที่แบบ
1: เหมือนในหนังเลยอ่ะ
2: เอออ
1: ่าฮะ
2: แต่ตอนนี้คงน้ำคงลด
1: แต่หลายคนก็ถามว่า
2: ไหลไปที่อื่นละ
1: ตอนเนี้ยมะตูมใช้ครีมอะไร
2: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าขาสวยมากตรงนี้
3: ขาขาวมาก
1: ขาขาวมาก
3: ฟังคอมเมนต์มา
1: ฮะ
2: ตุ้มไม่ได้ใช้ครีมอะไรครับ
1: อ่าฮะ
2: ตุ้มกินวิฟครับ
1: เพราะ
2: ต
1: ุ้
2: มโตมากับวิฟใช่วิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีด้วยอาหารแมววิฟ
3: เออถึงว่าขนเริ่มยาวก็ขนสวยด้วยนะ
1: ก็คือกินข้างแมวเลยเหรอ
2: บ้า
1: อ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็ขอบคุณน้องมะตูมที่ลงไปช่วยเหลือด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะนะครับที่จะช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทำให้แบบ
2: นี่เนี่ยบ้านเนี้ยแหละซอยสุดท้ายเนี่ยเขาออกกันมาแบบส่งเป็นแบบ
1: ส่งสัญญาณ
2: เออเป็นส่งสัญญาณนะ
1: น้ำไฟเขายังมีไฟอยู่ใช่ไหม
2: เหมือนเขาบางบ้านมีไฟสำรองแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่มีแล้วตอนเห็นตรงไปแต่ซอยลึกๆอ่ะไม่มีน้ำไม่มีไฟแล้ว
1: แต่เขา
2: ไม่ได้อาบน้ำกันเลย
1: แต่เขาก็จำตุ้มได้นะ
2: จำเขาบางบ้านออกมาแบบได้ยินเสียงจำเสียงได้
1: จำเสียงหนูได้
2: ใช่เขาบอกว่าเสียงเงี้ยแหละด่าเก่งๆนี่คนเดียวพอฉันตะโกนฉันไม่ได้ตะโกนแบบว่ามีใครรับข้าวไหมคะน
1: ี่
2: บอกว่าข้าวเย็นมาแล้วจะกินไหม
1: โอ้โหเลยจบเลยจำได้เลย
3: ชาวบ้านก็จำได้แล้วเรามีฝากในกรงรายการไหมตอนให้
2: พี่ผู้สถานการณ์แบบนั้น
1: อ้าวไม่โผล่
2: ไอ้บ้า
1: ก็มีเห็นไหมเนาะอย่าลืมดูในโซเชียลเลยมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วง
2: ไม่พูด
1: นะเพราะฉะนั้นก็ยังมีหลายพื้นที่นะ
2: อันเนี้ยน้ำท่วมไหลเข้ามาในรถตุ้ม นั่งรถอยู่แล้วน้ำไหลทะลักเข้ามา
3: เฮ้ย
0: จริงเหรอ
3: คุณรถไฟฟ้าไม
1: ่ตู้
3: รถคุณไม่เป็นไร
2: ไม่รถเป็นรถปิกอัพค่ะเป็นรถเป็นรถแบบ
1: รถลุย
2: รถลุยรถลุยน้ำแต่ว่าน้ำอ่ะนี่คือน้ำปากซอยบ้านตู
3: ่พัฒนาการ
2: พัฒนาการ20ใช่
1: พัฒนาการก็เป็นคลองนะ
2: คลองพี
1: ่
2: อันนี้คือวันแรก
1: พี่เห็นดู
2: วันแรกวันแรกที่ท่วม
1: มันจะมีร้านข้าวมันไก่ดังๆพัฒนาการอ่ะตรงนั้นน่ะวันนั้นก็คือน้ำท่วมร้านไปเลยอ่ะนะฮะแถวนั้นน่ะโอ้โหนี่คือพัฒนาการนะฮะแถวพัฒนาการ
3: ของเราก็หนักนะ
1: ของเราก็หนักแต่ว่าโชคดีมันยังกำลังยังแบบแห้งแล้ว
3: เวนิสเวนิสดีไอริสที่เป็นเขาเรียกว่าสร้างขึ้นมาเหมือนเวนิสของอิตาลี
2: อ่
3: ะเพิ่งจะสมจริงเมื่อน้ำท่วมที่
2: ผ่าน
3: ม
2: าเธอดูเขาเอว
1: โอ้โหนี่เลยเข่าไปแล้วอะ
2: ใช่แล้วลึกลงไปอีกลึกกว่านี้ได้อีกนะมันลงไปลึกกว่านี้อีกเนี่ยเห็นป่ะน้ำเขาลดชัน
1: อ่าฮะ
2: นี่เลย
1: โอ้โหดูดินี่รถทีมงานเหรอ
2: ใช่รถทีมงาน
1: โอ้นี่กลับไปก็ต้องไปแบบโอ้ไปพึ่งแดดไปทำความสะอาดในรถอีกเนาะ
2: โอ้
1: นะฮะเป็นกำลังใจให้กับในหลายๆพื้นที่นะฮะ
3: ครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเตรียมตัวระมัดระวังกันอีกนะครับเพราะว่ามันจะมีทิ้งช่วงอีกนะฮะวันที่10ถึงวันที่15นี้ทีลมฟ้าอากาศเขาเตือนไว้อีกแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมาอีกหนึ่งรอกนะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานครแล้วก็รวมถึงเหล่าบรรดาคนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานี้ต้องระวังด้วย
3: ตอนนี้ที่หนักๆ ก็จะเป็นไปทางนครนายก
1: นครนายกบางคล้า
3: ปราจีนบุรี
1: บางน้ำเปรี้ยว
3: แ
1: ฉะเชิงเซาบ้านสร้าง
3: อันนี้หนักเลย
1: ใช่ครับ
3: นะครับ
1: นะ
3: ถ้าโซนราชบุรีที่หนักตอนนี้ก็จะเป็นโซนแบบอำเภอเมืองบ้านโป่งอะไรพวกนี้นะฮะที่เป็นแบบน้ำท่วมฉับพลัน
1: ครับผม
3: น้ำป่าไหลลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ถูกต้องครับ
3: ครับ
1: นะฮะก็เฝ้าระมัดระวังอีกหนึ่งรอบนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าทางภาคเหนือค่อยชั่วหน่อยทางภาคเหนือเนี่ยไม่ค่อยกังวลแล้วก็รอหลังวันที่10วันที่10ตุลาไปถึงวันที่15ตุลาหลังจากนั้นเกี้ยภาคเหนือก็รอลมหนาวแล้วเป็นเริ่มของฤดูหนาวแล้วนะครับส่วนภาคใต้ต้องระมัดระวังในช่วงในเดือนตุลาคมนี้นะครับ เขาเตือนมา
3: ครับ
1: นะครับ
3: ส่วนข่าวเช้านี้นะครับมีเรื่องนึงที่เราน่าจะได้คลายกังวลกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการระลอกนะฮะก็โล่งอกนะครับรัสเซียแจ้ง WHO นะครับไม่พบผู้ติดเชื้อการระลอกนะครับหลังนักวิทย์ในห้องแลบในเสียชีวิตนะครับซึ่งสถานการณ์และความคืบหน้านะครับสื่อต่างประเทศรายงานว่า WHO นะครับเปิดเผยว่าทางการรัสเซียเนี่ยได้มีการส่งข้อมูลชี้แจ้งอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าไม่พบผู้ติดเชื้อการระลอกในเมืองอีคุตหลังเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการประจำสถาบันวิจัยต่อการระลอกอีคุตเนี่ยแห่งไซบีเรียตะวันออกไกลนะครับได้เสียชีวิตจนเกิดความกังวลไปทั่วนะครับซึ่งทางการรัสเซียก็มีการเร่งสอบสวนการระบาดวิทยาแล้วก็ควบคุมโรคทันทีนะครับโดยติดตามผู้สัมผัสอย่างใกล้ชิดทุกคนเข้าสู่กระบวนการสังเกตการทางการแพทย์พร้อมกับตรวจแลบรายวันด้วยนะครับผลตรวจยืนยันว่าไม่พบเชื้อโรคร้ายแรงใดๆนะครับพบเพียงผู้ติดเชื้อไวรัสทั่วไปนะครับก็คือโควิด19 2รายแล้วก็ไรโนไวรัส2ราย
1: ครับโอ้โหโล่งใจหน่อยนะ
3: ฮะ
1: นะเพราะว่ามีข่าวมาเมื่อ 2-3 วันที่แล้ว
3: ครับ
1: นะครับ
3: ซึ่งทางรัสเซียเขาก็บอกว่าเมืองอีคุตเนี่ยคือถ้าพูดถึง WHO ประเมินเนี่ยก็คือปานกลางถึงต่ำนะครับส่วนถ้าภาพรวมของประเทศรัสเซียก็ประเมินว่าโอเคต่ำนะฮะส่วนภูมิภาคยุโรปก็ต่ำมากนะครับผู้กักตัวก็ต้องเฝ้าระวังล่วงหน้าเนี่ยประมาณสัก 60% นะครับถึงจะได้รับการปล่อยตัวนะชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ยังคงเป็นปกติและสงบเรียบร้อยด
1: ี
3: นะครับที่บอกว่าที่ไทยเนี่ยอาจจะโล่งอกกันสักนิดนึงนะคร
1: ับ
3: เพราะว่ามันก็ประเทศเราก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน
1: เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการติดเชื้อและสำหรับพี่ผู้ปฏิบัติการในห้องแลบ
3: ใช่
1: แล้วก็ทำเจ้าตัวเชื้อเนี้ยตกลงมาแตกแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ติดเชื้อหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็เขาเรียกว่ากักหรือว่าตรวจกักเนี่ยบริเวณคนที่แบบไปพบปะกับผู้หญิงท่านนี
3: ้
1: ประมาณ200ราย
3: เกือบ200
1: เกือบ200หลังจากนั้นเนี่ยก็เฝ้าดูอาการนะครับเฝ้าดูอาการนะฮะว่าจะมีแบบว่าการติดเชื้อมั้ยเพราะว่าไอ้เจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้มันค่อนข้างอันตรายเพราะว่าติดเชื้อได้จากการหายใจจากคนสู่คนเนี่ยสามารถได้แล้วก็มันจะไปทำลายเนื้อเยื่อบริเวณปอดนั่นเองแล้วก็ทำให้เสียชีวิตได
3: ้
1: นะครับส่วนบ้านเราฝั่งประเทศไทยนะครับก็ยืนยันความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะครับซึ่งนายแพทย์มนเทียนเนี่ยอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตคือหญิงอายุ28ปีที่ปฏิบัติงานในห้องแลบดังกล่าวนะครับป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบสาเหตุเสียชีวิตหลังจากเข้ารักษาเมื่อวันที่29กันยายนปี69นี่แหละครับมีผู้สัมผัสอย่างน้อย197รายนะครับอยู่ระหว่างการติดตามอาการเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบผู้สัมผัสรายใดป่วยแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นการเสียชีวิตจากการระลอกหรือมีการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแต่อย่างใด กรมควบคุมโรคมอบหมายกองระบาดวิทยาประสานติดตามข้อมูลกับ WHO โดยตรงนะครับ
3: ครับ
1: การประเมินความเสี่ยงของไทยเนี่ยประเมินว่าความเสี่ยงนำเชื้อเข้าสู่ไทยเนี่ยอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากเหตุการณ์ในรัสเซียยังอยู่จำกัดอยู่ในพื้นที่เฉพาะไม่มีรายงานการแพร่ระบาดในชุมชนนะครับ
3: ใช่แล้วนะครับแล้วก็ WHO นะครับยังไม่ประกาศเตือนหรือว่ามีการยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางนะครับทั้งนี้การระลอกเนี่ยเป็นโรคติดต่ออันตรายนะครับตามพรบ.โรคติดต่อพ.ศ.2558นะครับต้องรายงานทันทีที่พบผู้ป่วยที่ต้องสงสัยนะครับโดยไม่ต้องรอผลยืนยันจากแล็บนะฮะการระลอกปอดเนี่ยสามารถแพร่จากคนสู่คนเนี่ยผ่านละอองฝอยทางเดินหายใจได้เลยนะครับซึ่งควบคุมได้ด้วยการตรวจจับเร็วแยกผู้ป่วยรักษาด้วยยาปฏิชีวนะแล้วก็ติดตามผู้ที่สัมผัสนะครับ
1: ครับผม
2: ยังไม่มีการเพิ่มมาตรการการคัดกรองสนามบินนะครับซึ่งนายแพทย์ดิเรกรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยระบุว่ายังไม่จำเป็นต้องเพิ่มมาตรการการจำกัดการเดินทางหรือว่าเปิดคัดกรองพิเศษที่ช่องทางเข้าออกประเทศเพราะระบบเฝ้าระวังปกติของไทยเข้มแข็งแล้วก็พร้อมรองรับอยู่แล้วทางด้านระบาดวิทยาการสอบสวนโรคและห้องปฏิบัติการหากพบผู้เดินทางมีอาการสงสัยไข้แบบไข้ร่วมกับปอดอักเสบรุนแรงและมีประวัติแบบสัมผัสเสี่ยงอะไรอย่างนี้สามารถแยกกักรักษาแล้วก็สอบสวนโรคได้ทันทีพร้อมย้ำว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับ
3: ซึ่งการระลอกนี่ก็จะมีการระลอกต่อมน้ำเหลืองอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบโรคที่พบบ่อยสุดนะฮะก
0: ็
3: เชื้อเข้าทางบาดแผลทำให้ต่อมน้ำเหลืองบวมโตนะครับก็จะพบบริเวณแบบขาหนีบรักแร้คอแล้วก็จะมีการระลอกในกระแสเลือดนะครับพวกเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงนะฮะเกิดขึ้นเองหรือมีภาวะแทรกซ้อนทำให้อวัยวะภายในเนี่ยล้มเหลวผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับแล้วก็การระลอกปอดอันนี้จะติดต่อง่าย
2: นี่น่ากลัวสุดเลย
3: นะฮะร้ายแรงที่สุดคือติดต่อง่ายอย่างที่บอกไปนะครับติดต่อทางละอองฝอยในอากาศนะครับแล้วก็ส่งผลโดยตรงต่อปอดเลยอาการรุนแรงได้ก็จะเป็นแบบไอแล้วเป็นเลือด
1: ครับ
3: อ
1: ักเสบรุนแรง
3: ใช่
1: นะครับการระลอกกับฉีหนูคล้ายกันไหมเพราะว่าหรือว่าคนละโรคกัน
3: คนละโรคนะคนละโรค
1: นะครับเพราะว่าการตอนแรกอะที่บอกว่าเข้าทางบาดแผลฉีหนูก็จะมีลักษณะการแบบนี้ก็คือต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณรักแร้ขาหนีบนะฮะเดี๋ยวลองทั่วลองเช็คดูแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ก็เบาใจได้ไปเปราะหนึ่งนะครับเพราะว่าทางรัสเซียก็ยืนยันมาแล้วแล้วก็ WHO ก็ยืนยันมาแล้วว่าทางด้านแถบเอเชียหรือว่าบ้านเราเนี่ยความเสี่ยงค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวนะครับก็ขอให้มันแบบละลายหายไปแล้วกันนะครับการระลอกนะครับผมนะฮะโอเคอย่างที่พูดบอกนะฮะอาการก็มี3แบบด้วยกัน
3: ครับ
1: นะครับเขาบอกว่าไม่คล้ายกับพี่ชาวอาการไข้จับแต่หมายว่ามีอาการไข้จับสั่นเหมือนกัน
3: อ่าฮะ
1: แล้วก็จะมีไข้ด้วย
3: ครับ
1: นะฮะ
2: คือไอ้การระลอกเนี่ยมันมาเชื้อก่อโรคคือแบคทีเรียเหมือนกับฉี่หนูนั่นแหละแต่การแพร่เชื้อคือหลักๆเกิดจากการหมัดหนูกัดหรือว่าสูดดมละอองฝอยจากการไอจามที่เป็นการโรคปอดที่เราคุยกันเนาะแต่ของฉี่หนูเนี่ยมาจากช่วงนี้น้ำท่ว
3: ม
2: ย้ำเนี่ยน้ำท่วมขังดินโคลนสัมผัสฉี่สัตว์ที่มีเชื้อคือถ้าเราเป็นบาดแผลแล้วปรากฏว่าเราไปโดนแช่น้ำท่วมที่มีฉี่หนูอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือติดฉี่หนูเข้าสัมผัสกับแผลโดยตรง
3: เลือดเข้าทางผิวหนังอะไรอย่างงี้ได้ด้วยนะ
2: ใช่คือจริงๆอ่ะการระลอกอ่ะมันอันตรายกว่าแล้วแบบเสี่ยงต่อชีวิตมากกว่าฉี่หนูเพราะว่าฉี่หนูอ่ะส่วนใหญ่หายได้เองเนาะแต่มีประมาณแบบ 5-10% ที่มีภาวะแทรกซ้อนเฉยๆก็คือไปหาหมอแหละแล้วก็สถานการณ์ในไทยตอนเนี้ยการระลอกอ่ะเรายังไม่พบในไทยมากแบบไม่เจอมานานแล้วเพิ่งมีข่าวไอ้รัสเซียหลอดทดลองแตกนี่แหละแต่ว่าฉี่หนูในไทยอ่ะเจอทุกซอกทุกมุมมีเยอะแยะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วก็
2: เป็นกันเยอะ
1: บริเวณที่แบบมีน้ำขังอะไรอย่างเงี้ยหร
2: ือ
1: ว่าช่วงบริเวณน้ำท่วมอ่ะเน
2: า
1: ะ
2: ถ้ามันตุ้มก็โดนคอมเมนต์อยู่แบบทำไมพี่ตุ้มลุยน้ำไม่ใส่บูทคะกลัวฉี่หนู
3: ใส่บูทก็ไม่พอหรอกบูทมันต้องสูงขนาดไหน
2: มันถึงเอวแล้วไงนี่ก็รู้สึกว่าใส่บูทไปน้ำขังในบูทน
3: ี่
2: ก็เลยพยายามแบบใส่ที่มันไม่ขัง
1: ต้องใส่เอี๊ยมกันน้ำเอาอ่ะ
2: ใช่ต้องมีเอี๊ยมแต่นี่เตรียมไม่ทันจะออกไปไหนแล้วก็ออกไปยังไม่ได้เลยจะลุยน้ำออกไปเลย
1: นะครับอ่ะเฉพาะนั้นก็ข่าวแรกเราก็นำมาให้คุณผู้ชมคุณฟังได้รู้สึกแบบโล่งอกโล่งใจนิดนึงเพราะหลายคนกังวลว่าตกลงแล้วเนี่ยเอ๊ะมันจะขยับมาถึงบ้านเราหรือเปล่านะครับ WHO บอกว่าความเสี่ยงค่อนข้างต่ำตรงนี
3: ้
1: นะครับก็เรียบร้อยไป
3: ครับ
1: นะครับรวมถึงเรื่องราวของเมื่อวานนี้ที่เป็นกระแสของโหนกระแสมา 2-3 วันแล้ว
3: โสธรชัย Nursing Home
1: ครับผม
3: เมื่อวานนี้ก็เป็น EP ที่เกี่ยวกับโสธรชัยนะสวีทโฮมนะ
1: แม่พัดนะ
3: อ่าฮะ
1: ป้าแมว
3: หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องของแม่ลูกชายแล้วก็ลูกสาวเกี่ยวกับเรื่องของการธุรกิจโรงงาน
1: มันเหมือนซีรีส์แนวตั้งเลย
3: จับแม่ไปไว้ที่โสธรชัยนะสวีทโฮม
1: ที่ท่าม
3: น
1: ะครับนะ
2: เมืองกาญยังกล้าใช้คำว่าเนอร์สลิง
3: โอ้โ
2: ห
3: ชื่อเขาชื่
1: อเขาดิ
2: คุกบนดินนรกบนดิน
3: ครับ
2: ใช้คำว่าเนอร์สลิง
3: ซึ่งสัปดาห์นี้ถ้าใครติดตามโหนกระแสเราก็จะได้ติดตามเรื่องราวนี้นะครับเกือบตลอดทั้งสัปดาห์นะ
1: ครับ
3: แล้วเมื่อวานเนี้ยพี่หนุ่มก็เพิ่งลงบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะแม่กับลูกสาวอ่ะนะฮะน้องบีมอ่ะเคยมาออกโขนกระแส
2: เมื่อ
3: 8ปีที่แล้วด้วยนะ
1: ครับ
3: แล้วก็นั่งแบบอยู่มุมเดียวกันเลย
1: แต่ตอนนั้นมาออกเรื่องราวของรถกับอู่ซ่อมรถนะฮะนะครับผมว่าตัวเองอาจจะแบบโดนโกงอะไรประมาณนี
3: ้ครับ
1: นะครับแต่ว่า8ปีผ่านไปเรื่องมันเป็นอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้หลายต่อหลายคนก็โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลนี่กระแสแบบรุนแรงมาก
3: ๆ
1: ทำไปได้อย่างไ
3: ร
1: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาไล่เรียงกันเลย
3: ครับ
1: เรื่องราวเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราสรุปให้ฟังกันนะฮะช่วงหน้าสักครู่เดียวนะครับกับแฉ
3: ข่าวเช้า
1: ชาวพุทธ
3: ตุ๊ดตุ๊ด
1: เดี๋ยวมาฮะ
0: แฉ
1: ลุกไปไหนนะ
4: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: นับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: กลับมายืนต่อแชร์
2: เช้าครับ
1: ชาวพุทธตูมนะครับ
2: จ้ะ
1: ไปที่โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมนะฮะจากคำอ้างของป้าแมวว่ามันคือนวัตกรรมกรงขังครับทำเพื่อคนไข้สู่การโดนลากไส้จากอดีตเหยื่อกลางรายการโหนกระแสแล้วก็ช็อตฟาดผอ.สบส.นะครับจนมุมแถไม่ออกล่าสุดสั่งปิดเป็นการถาวรเรียบร้อย
2: คือรุนแรงอยู่เรื่องนี้เพราะว่าไม่ต้องเท้าความไหมเพราะคนดูน่าจะรู้นะว่ามันเนี้ยมันเป็นประเด็นที่แบบคนหลายคนให้ความสนใจมาก
3: วันนี้เอาเรื่องของป้าแมวแล้วก็โสธรชัยล้วนๆเลย
2: ใช่
3: นะฮะเกี่ยวกับเรื่องแบบไอ้นวัตกรรมกงขังอะไรที่ปิดลงมาแล้วเหมือนเป็นตะแกรงปิ้งปลา
1: ครับ
3: แล้วนอนแล้วพลิกตัวยังลำบากเลยอ่ะ
2: ตัวไม่ได
3: ้เออนะฮะ
2: แต่มันเป็นนวัตกรรมที่พี่คิดอะค่ะเพราะว่าแบบอยากให้เขาแบบให้คนป่วยได้แบบรักษาตัว
1: ไม่อยาก
2: เพื่อความปลอดภัย
3: เขาให้ผลว่าเขาไม่อยากมัด
2: ไม่อยากมัด
3: ข้อมือ
2: เขา
3: ไม่อยากมัดข้อเท้า
2: ก็เลยขังไว้ในตะแกรงปิ้งปลาอย่างเดียว
3: เรื่องนี้เวลาแบบปวดฉี่เข้าห้องน้ำเลย
2: อ๋อไม่เป็นไรค่ะเราแบบให้ทุกคนแบบตรงนั้นได้เลย
3: ไม่ปล่อยตรงนั้นเลยเหรอ
2: ได้เลย
1: เขามีถังไว้ให้
2: มีถังไว้ให้
1: ถังสี
2: เป็นถังสี
3: ไม่ใช่แล้วนอนอยู่ในตะแกรงปิ้งปลาอย่างนั้นคือจะขับถ่ายยังไง
1: ก็ใส่แพมเพิร์ด
2: ใส่แพมเพิร์ดเอา
1: ใส่แพมเพิร์ด
2: ต
1: ้
2: องเรียกบ่อย
1: เเพราะว่าพี่ช้างอ่ะพี่ช้างที่เป็นผู้ชายอ่ะไปถึงเนี่ยโดนจับไปถึงปุ๊บเสร็จแล้วก็จับใส่แพมเพิร์ดแก้ผ้าจับใส่แพมเพิร์ดแล้วก็ไปเข้าน้ำไม่ให้เข้าให้ฉี่ในแพมเพิร์ดเลย
2: อีตะแกงเนี่ยพอออกมาสาธิตข้างนอกอ่ะ
1: ออ
2: บอกตรงๆนะเหมือนเครื่องทรมานมนุษย
1: ์
2: เหมือนเครื่องทรมานคน
1: ถูก
3: พี่อันนี้มันที่นักข่าวไทยรัฐที่เขาลองเข้าไปนอนเทสอ่ะ
2: อ
3: ันนี้คือยังไม่มีเบาะ
2: ไม่มีเบาะ
3: ยังไม่มีเบาะลองนอนนะระยะจากตะแกงข้างบนมาถึงหน้าเนี่ยมันแค่นิดเดียวนั่นเอง
1: ช่องนิดเดียว
2: ไม่อยากรู้ว่าคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ที่เนี่ยแล้วพอมันมีตัวแกงคุบอย่างเงี้ยก่อนนอนอ่ะมันรู้สึกไงวะอยากอยู่ตรงนี้จริงๆหรอ
3: เขาเลือกไม่ได้
1: เขาตายทั้งเป็น
3: เขาไปไหนไม่ได้
2: มันต้องแบบ
3: เพราะว่าบางคน
2: มันต้องมีมากกว่า1ที่ว่ะในประเทศนี้อ่ะเชื่อสินี่หลับตาดาวบูโบเบเบ้มันต้องมีคนขอความช่วยเหลือจากเราเยอะแยะมากแท็กซี่ไดเวอร์ไทยแลนด์อยู่ไหนคือตุ้มรู้สึกว่ามันต้องไปปราบอ่ะ
1: แต่ว่าถ้าคิดในมุมของคนที่เป็นจิตเวชอ่ะมาตุ้ม
2: จิตเวชก็ไม่ได้ทำให้อาการสุขภาพจิตดีขึ้นจากเหตุการณ์การกักขังแบบนี้
1: หมายถึงว่าเขาอาจจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลได้ไม่ทั่วถึงเขาก็เลยต้องใช้วิธีการนี
2: ้ปิดฟังนะครับปิดเจ้าที่ดูแลไม่ทั่วถึงแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าคุณไม่พร้อมให้บริการปิดครับไม่ต้องเปิดให้บริการไม่ต้องรับเงินใครไม่ต้องรับคนเข้า
1: ไม่แต่ว่าอยากเปิดอยู่ไง
2: จะเปิดก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลให้ครบถ้วนและทั่วถึงอย่างปลอดภัยการที่คุณจะต้องมาอ้างว่าสถานพยาบาลของเราต้องทำแบบนี้ต้องมัดคนไข้ไว้ต้องปิดประตูไว้เพราะคนดูแลไม่พอกลัวอันตรายแสดงว่าคุณไม่มีความพร้อมในการเปิดให้บริการสถานพยาบาลหรือการบริการต่างๆปิดครับไม่ต้องเปิด
1: เข้าใจแต่ว่าตอนนี้คนไข้มันมาเยอะมากแล้วคนไข้ที่เป็นจิตเวชเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเวลาที่เขามีอาการคลุ้มคลั่งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดูแลเขาได้หรือว่าไม่สามารถที่จะควบคุมเขาได้เราก็เลยต้องใช้ตะแกรงแบบนี้ปิดลงไป
2: แล้วมันฟื้นฟูยังไงมันฟื้นฟูสภาพจิตใจยังไงสภาพจิตใจเขาถดถอยมากขึ้นมันคือสิทธิมนุษยชนอ่ะมันผิดไปหมดและที่สำคัญคือกล้าพูดได้ไงว่ารักษาคุณไม่ใช่โรงพยาบาลด้วยซ้ำคุณไม่มีหมอเดินเพ่นพ่านในนั้นสักคนนึงสิ่งที่คุณทำคือมันเป็นที่บำบัดและผ่อนคลายเพื่อให้คนที่รู้สึกว่าผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตมาก่
1: อ
2: นหรือผู้ที่ต้องการเยียวยาจิตใจหรือผู้ที่ไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตมาอยู่ที่นี่ได้เพื่อให้จิตใจมันดีขึ้น
1: ถูกต้อง
2: มันต้องเป็นคอมมูนิตี
1: ้
2: ไม่ใช่เป็นเพรสเซนไม่ใช่เป็นคุก
1: หลังจากการคุ้มคั่งเขาสงบลงแล้วพวกพี่ก็เอาออกมาไงนี่คือแค่ชั่วครั้งชั่วคราวในการที่เอาเขาไปไว้ในกรงแบบนั้น
2: มันไม่ควรมีใครอยู่ในกรงสัก1วินาทีเดียวพี่ลองไปนอนในกรงหมาไว้ล่ะอ่ะตัวพี่เองอะ
1: มันเข้าไม่ได้ไง
2: ก็ใช่ไงมันเข้าไม่ได้แล้วพี่จับยัดคนเข้าไปในนั้นได้อย่างไร
1: มันคือวิธีการรักษาของสถานที่ของพี่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่จะ
2: เอาอะไรมาพูดว่ารักษาพี่เป็นหมอเหรอคะ
1: พี่ไม่เป็นหมอ
2: พี่จบอะไรมาคะ
1: พี่
2: แค่จบพยาบาลมาพี่มีสิทธิ์อะไรมารักษาคนตามใจชอบแบบนี
3: ้ถ้าหนูทั้งสองคนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อ่ะเดี๋ยวจะจับลงไปนอนในกรงอันนี้นะ
2: โอเคค่ะขอโทษค่ะ
1: ไม่นี่คือก็คือแบบอ่ะลองอยู่ในมุมของผู้ประกอบการที่เขาอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้อาจจะอยากจะบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไร
3: อ่ะฟังป้าแมวไหม
1: ป้าแมวว่าไง
3: ป้าแมวเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เตียงตะแกรงเหล็กเนี่ยมันคือนวัตกรร
1: ม
3: ที่ตัวเองที่ป้าแมวเนี่ยคิดค้นขึ้นมาหลังจากที่อุตส่าห์บินไปดูงานถึงเมือง กวางโจว
2: ไปทำไม
3: ที่ประเทศจีน
1: นี่ฟังก่อน
3: แต่ไม่เจอเตียงที่ตอบโจทย์อันนี้ป้าแมวบอกมาสาเหตุที่ต้องสั่งทำเตียงลูกกรงอันเนี้ยเพราะอยากให้คนไข้สูงอายุอย่างเช่นคนที่เป็นแบบอัลไซเมอร
1: ์
3: สามารถพลิกตัวไปมาได้อย่างอิสระ
2: เพื่อเจอ
3: ดีกว่าการจับมัดมือมัดเท้าไว้ตลอดเวลาจนเนี่ยมือบว
1: ม
3: แล้วก็ป้องกันคนไข้ปีนตกเตียงจนหัวฟาดพื้นด้วยส่วนเรื่องของห้องกรงเหล็กแดนขังนะฮะมีไว้เพื่อแยกคนไข้ที่มีอาการประสาทหลอนหรือจู่ๆก็ลุกขึ้นมาต่อยหน้าทำร้ายคนอื่น
1: อ
3: ันนี้เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมนะฮะส่วนรั้วลวดหนามหีบเพลงเนี่ยนะครับป้าแมวบอกว่าในเมื่อญาติเอาคนไข้มาฝากตนก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดลวดหนามเหล่านี้ทำไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คนไข้เนี่ยออกไปรบกวนชาวบ้านข้างนอกหรือถูกคนข้างนอกเช่นคนติดยาอะไรเงี้ยเข้ามาทำร้
1: าย
3: นะฮะป้าแมวยอมรับว่าไอ้ภาพกรงเหล็กเนี่ยมันอาจจะดูขัดตานะแล้วก็เกินพอดีสำหรับคนนอกที่ไม่ได้อยู่ในสายอาชีพนี้แต่ยืนยันว่าป้าแมวทำด้วยความหวังดีอยากให้คนไข้เนี่ยหายเร็วขึ้น
2: ฟังไม่ขึ้น
3: ลดความทรมานและพร้อมปรับปรุงตอนนี้ปรับปรุงไม่ได้นะ
2: ไม่พร้อมปรับปรุงควรปิดไม่ใช่พร้อมปรับปรุงควรปิดและเคลียร์ภาษีทั้งหมดด้วยค่ะคุณเปิดมากี่ปีคุณรับเท่าไหร
1: ่
2: ควรปิด
3: ไม่ได้มีแค่ป้าแมวนะมีลูกชายของป้าแมวด้วย
1: ถูกต้องเพราะว่าเป็นคนที่รับช่วงต่อจากป้าแมว
3: ลูกชายของป้าแมวนี่คือ
1: เป็นคนออกแบบกรงนะ
3: เขาใช้คำว่าผู้บริหารรุ่น2
1: ถูกต้องฮะ
3: แล้วก็เป็นผู้ออกแบบกรง
1: ถูกต้อง
3: ลูกชายป้าแมวนี่คือดีกรีนักเรียนนอกนะจบวิทยาศาสตร์สายสุขภาพจากนิวซีแลนด
1: ์มาถูกทางเลย
3: ออกมายอมรับว่าศูนย์เนี่ยโอเคมีข้อบกพร่องในเรื่องของการประเมินคนไข้แล้วก็การทำเวชระเบียนแล้วก็ยอมรับหน้าตาของนวัตกรรมกรงเหล็กเนี่ยมันดูอันตรายแล้วก็ทำให้คนไม่สบายใจจะขอเวลา 1-2 เดือนในการจัดสรรพื้นที่ให้ดูดีแล้วก็ปลอดภัยขึ้น
1: ปิด
3: และก็รับปากว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าถูกสั่งปิดแล้ว
2: ปิดแล้วจะมาพูดเพ้อเจ้ออะไรกัน2แม่ลูกค้ามาเลยมาวอกันเลยอันเนี้ย
1: ค่ะ
2: พี่ลองนึกดูนะพี่มีครอบครัวให้แม่ตัวเองไปอยู่นั้นสักเดือนนึงเอาแค่แม่เราก็ได้หรือว่าคนที่เรารักก็ได้มันไม่ใช่ที่ที่มนุษย์อยู่ได้พี่พูดพี่ชาว
1: แต่มะตูมไม่ได้เป็นคนที่ไปอยู่ในนั้นมะตูมอาจจะไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์ในศูนย์นั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันมีความวุ่นวายอะไรต่างๆนานาที่มันต้องใช้แบบใช้สิ่งนี้มันต้องแบบทำให้พวกเขาสงบอ่ะมันต้องทำหลายๆอย่างไงหนูต้องมองในมุมนี้ด้วย
2: ฟังนะการสงบของคนที่เป็นจิตเวชขึ้นอยู่ตามระดับสีเหลืองแดงเขียวอะไรอย่างเงี้ยก็ตามถูกต้องไหมคะ คนที่มีอาการท่านรุนแรงอ่ะไม่ควรอยู่ที่นี่อยู่แล้วเขาควรไปอยู่ที่สถานบำบัดที่ถูกต้
1: อง
2: ที่มีหมอผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำแล้วควบคุมคุณอยู่ในที่เนี้ยคุณแม่งไม่มีสิทธิ์จ่ายยาเขาด้วยซ้ำคุณไม่ใช่โรงพยาบาล
1: ไม่ที่สำคัญคือมีหมอแวะเข้ามาดูนะ
2: ไหนคะหลักฐานไหนคะหม
1: อ
2: คุยกับนาโอมี่ไหมไหนหมอ
1: มีพยาบาลเนี่ยเข้ามาดูนะ
2: และเข้ามาดูแล้วยังไงมันคือรักษายังไงอ่ะมันไม่ใช่สถานที่รักษาม ันไม่ใช่สถานย้ำนะครับนี่ไม่ใช่สถานที่รักษาอาการป่วยคุณไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือคุณจับเขาขังเป็นปลาปิ้งนอนอยู่แบบนั้นไปจนกว่าเขาจะแบบตายไปเอง
1: เพราะฉะนั้นควรปิด
2: ปิด
1: แล้วไปเปิดใหม
2: ่ไม่ควรเปิดใหม่ปิดสองแม่ลูกนี้ไปทำมาหากินอย่างอื่น
3: ไม่ควรปิดเบรกนี้ไปเลยฮะคุณฟังแล้วเดี๋ยวหลังเบรกกลับมาฟังเคสที่เขาไปอยู่ในโสธร
1: นี่ต้องเบรกแล้วเหรอ
3: โสธรชัยเนื้อซิงโฮม
1: ยังไม่ถึงไหนเลยอ
3: ่ะฟังก่อนไหมฟังเคสไหมเคสคนที่ได้เข้าไปอยู่นอกเคสของนอกจากเคสของแม่พัดเมื่อวานนี้ในโหดกระแสก็จะมีเคสของลุงช้างลุง

0: ไอเป็นเคสของลุงเอ
1: ลุงเอ
0: ลุงเอนี่โดนหุบสมบัติไปโดนลูกสาวกับแฟนทอมหุบสมบัติแล้วก็จ้างคนมาอุ้มลุงเอไปตอนแรกเนี่ยโดนขังอยู่ที่ศูนย์ย่านนนทบุรีก่อนนะนะฮะล่ามโซ่ตรวนที่ขาตลอด24ชั่วโมง
1: โอ
0: ันนี้ให้ฉี่ใส่ขวดเอาพอหนีออกมาได้ก็ถูกตามอุ้มไปขังต่อที่บ้านของป้าแมว
1: ครับ
0: โดนขังในห้องมืดเก็บเสียงแล้วก็ยังล็อกกุญแจแล้วก็มือเนี่ยนะฮะยัดเข้าไปในเขาเรียกว่าเอามือยัดเตียงตะแกรงปิ้งปลาเนี่ยนานเกือบเดือน
1: โอ้โห
0: นะครับ
1: ครับผม
0: รอดมาได้เพราะว่ายอมเซ็นมอบอำนาจแล้วก็มอบมรดกให้กับลูก
1: แล้วก็เคสคุณหนู
0: ครับ
1: สมัครใจไปบำบัดนะครับจ่ายเดือนละ 25,000 ได้อยู่ห้องแอร์ฮะแต่แฉว่าเห็นเจ้าที่เนี่ยทุบตีคนแก่จับแก้ผ้าแล้วก็มัดคนแก่ไขว้หลังเอามือไขว้หลังติดเตียงตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นพอคนแก่ขารีบเดินไม่ได้เจ้าที่ก็ต้องลากหิ้วปีกไปเข้าห้องน้ำ
0: อ่ะฮะแล้วก็มีเรื่องโป๊ะแตกเรื่องนึงด้วยมันจะมีธุรกิจรับจ้างอุ้มคน
1: ครับผม
0: แล้วก็จ่ายยาเถื่อน
1: โอ้โหอ
0: ันนี้คือเหยื่อเขาออกมาแฉนะครับว่ามีศูนย์มีการจ่ายเงินให้กับมูลนิธิกู้ภัยหัวละ 5,000 นะครับเป็นค่าในหน้าไปรับจ้างอุ้มคนจากที่บ้านเนี่ยมาส่งที่ศูนย
1: ์
0: สาเหตุที่คนนี้หนีออกไปแล้วเนี่ยนะครับโดนตามจับกลับมาได้ตลอดเพราะว่ามีตำรวจอาสาเป็นเครือข่ายคอยตระเวนดูคือมีคนหนีออกไป
1: มีตำรวจ
0: ก็จะมีตำรวจอาสาจ
1: ับ
0: กลับมานะฮะถ้าใครหนีไปก็จะตามจับกลับมาส่งที่ศูนย์แม้กระทั่งพระก็เคยโดนอุ้มมาขังแล้วก็โดนจับถอดจีวรบังคับศึกทันทีนะฮะศูนย์นี้เนี่ยมีพนักงานที่อ้างว่าเป็นพยาบาลแต่จริงๆแล้วไปอบรมมาทั้งหมดกี่วันรู้ไหมฮะคุณประตูม
1: เท่าไหร่ฮะ
0: 7วันเท่านั้นเอง
1: พยาบาลเนี่ย
0: ผ่านการอบรมมา7วันแถมศูนย์เนี่ยยังมีการแอบอ้างจัดยาจิตเวชหรือยานอนหลับนะครับให้คนไข้กินเองทั้งที่ไม่มีแพทย์ประจำศูนย
1: ์
0: ซึ่งผิดกฎหมายสถานพยาบาลอย่างร้ายแรงนะครับถ้าคนไข้ที่ช่วยทำงานในศูนย์นะครับเช่นเทถังส้วมก็จะไม่ได้เงินค่าจ้างแต่จะได้เป็นรางวัลเป็นน้ำหวานราคา20บาทแทน
1: โอ้โหรางวัลเป็น
0: สำหรับคนไข้ที่แบบอาสาไปแบบไปเทท
1: ำความดีไปช่วยงานแหละช่วยงาน
0: ไม่ได้เป็นเงินนะ
1: ได้น้ำหวาน
0: ได้น้ำหวาน
1: ครับผม
0: 20บาท
1: นี่ไงมันก็ยังมีแบบสิ่งดีๆให้เขาอยู่ในศูนย์ไงเออช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อแล้วกัน
0: ครับ
1: สปส.ลงดาบสั่งปิดศูนย์เหมือนที่น้องมะตูมเนี่ยต้องการเลยป้าแมวผมจะทำให้เต็มที่แล้วกันนะครับบอกป้าแมวตรงนี้เลยเบรกสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมายืนต่อแฉ
0: ข่าวเช้าน
1: ะฮะ
2: ผมพยายามเต็มที่แล้วป้าแมว
3: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: ันแมวกินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะนะ
1: ถ้าคลายคอเมื่อไหร่เจ็บคอตอนไหน Propolis ช่วยได้
2: บรรเทาได
1: ้Propolis ช่วยชุ่มคอไม่ต้องรีรอแล้วคลายคอก็ใช้เลย
2: Propolis

0: คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย. 156
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ
3: ากลับมายืนต่อแฉ
4: เช้า
3: ๆกับพุทธตูมนะครับ
4: จ้าน
3: ะฮะไปกันต่อในเรื่องของทาง
5: สบส.
3: สบส.ลงดาบเรียบร้อยนะฮะนะครับผมว่าต้องปิดศูนย์อย่างถาวรนะครับผมซึ่งจุดพีคที่สุดของรายการเมื่อวานนี้ก็คือการต่อสายโฟนอินสัมภาษณ์ผอ.นายนานะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสบส.เขต5ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตเองนะครับโดยพี่หนุ่มกัญชัยก็และคุณเอกภพสายใหม่ต้องรอดเนี่ยซักค้านอย่างหนักถึงการปล่อยปะละเลยให้มีศูนย์ลักษณะนี้เนี่ยเปิดทำการได้ยังไงนะครับท่านผอ.นายนาก็ชี้แจงและอ้างว่าตอนที่ลงพื้นที่ตรวจเนี่ยเพื่อออกใบอนุญาตปี64ไม่เคยเห็นกรงเหล็กหรือว่าเตียงตะแกรงปิ้งปลาเลยแม้แต่น้อยท่านบอกว่าอย่างนั้น
5: ครับ
3: นะครับ
5: ส่วนทางสบส.ก็ได้มีการอนุมัติใบอนุญาตให้เปิดเฉพาะพื้นที่ด้านหน้าขนาด 1,600 ตารางเมตรเท่านั้นนะครับส่วนโซนด้านหลังเนี่ยที่เป็นกรงขังเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตและอ้างว่าทางหน่วยงานเนี่ยได้มีการสั่งปิดโซนนั้นไปแล้วนะครับ
3: ครับ
5: ซึ่งพี่หนุ่มกัญชัยสวนกลับทันทีพร้อมโชว์รูปหลักฐานสถานที่จริงตอกหน้านะฮะว่าแค่ก้าวแรกที่เดินเข้าประตูด้านหน้าของศูนย์เนี่ยซึ่งอยู่ในพื้นที่ 1,600 ตารางเมตรก็เจอลูกกรงแล้วก็ลวดหนามหีบเพลงอยู่บนกำแพงแล้ว
3: อ่าใช่
5: นะฮะจะบอกว่าตรวจไม่เห็นได้ยังไงซึ่งป้าแมวก็มีมนพี่หนุ่มก็แซวอ่ะป้าแมวเขามีมนพลางตาหรือไงครับเจ้าหน้าที่ถึงไปแล้วถึงบอกว่าไอ้ 1,600 ตารางเมตรเนี่ยถึงจะไม่เห็น
3: ครับ
5: นะฮะ
3: เพราะว่าเข้าไปตรวจแล้วล่าสุดเนี่ยเจอประมาณ 4,000 ตารางเมตรนะฮะ มันเพิ่มมาอีก 2,600 นะคร
5: ับ
3: 2,400 นะครับ
5: ซึ่งพอเจอหลักฐานภาพถ่ายผอ.นายนาพยายามอธิบายเบี่ยงเบนประเด็นนะครับว่าลวดหนามหีบเพลงเหล่านี้น่าจะเพิ่งถูกขยับเอามาติดตั้งเอาไว้ด้านหน้าในภายหลังคุณเอกภพขยี้ต่อเลย
3: ครับผม
5: ครับ
3: นะฮะคุณเอกภพก็บอกว่าลวดหนามเนี่ยมันสนิมเกิดกินเกิดกางขนาดนั้นน่ะแสดงว่ามันต้องติดมานานมากแล้วนะครับท่านจะบอกว่าเพิ่งเอามาติดภายหลังเนี่ยมันไม่ได้จากนั้นพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยก็ได้ฟาดแรงต่อว่าการที่สบส.เขต5เนี่ยเข้าไปตรวจแล้วก็บอกว่าไม่เห็นปล่อยให้มีการขังคนบริสุทธิ์ทนทุกข์ทรมานมานานนับปีนี่คือความผิดพลาดและการปล่อยปละละเลยของสบส.เขต5อย่างชัดเจนเพราะถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เพิกเฉยคนเหล่านี้ก็คงไม่ต้องมานั่งร้องไห้มีบาดแผลในใจแบบนี้
5: สุดท้ายนะครับรองอธิบดีสบส.ที่มาร่วมรายการในโหนกระแสก็ได้มีการนำเอกสารคำสั่งด่วนที่สุดนี้นะครับมาโชว์แล้วก็อ่านยืนยันเลยนะครับว่าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตและปิดศูนย์โสธรชัยเนื้อซิงโฮมอย่างถาวรกลางรายการเลยนะครับ
3: ครับผมพร้อมทั้งสั่งขึ้นบัญชีดำนะครับแบ็คลิสต์นะป้าแมวและผู้ดำเนินการห้ามกลับมาเปิดกิจการสถานพยาบาลได้อีกตลอดชีวิตนะครับและเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผอ.สบส.เขต5เพื่อหาผู้รับผิดชอบอย่างเด็ดขาดนั่นเองนะครับอ
5: ันนี้คือแค่สั่งปิดแต่ว่าไม่โดนดำเนินคดีทางกฎหมายอะไร
6: จริงๆอ่ะผู้อำนวยการสบส.เขต5ผอ.นายนาค่ะต้องรับผิดชอบหนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าจากการฟังสัมภาษณ์เมื่อวานแล้วว่ายังไม่มีประโยคไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเหมือนท่านน่ะต้องรับผิดชอบส่วนไหนเลยมีแต่บอกว่าอนุญาตตามกฎหมายกำหนดค่ะที่เราไปไม่เห็นนะคะso what แต่ตอนนี้มีหลักฐานแล้วไหมคะว่าสิ่งที่คุณอนุญาตอ่ะมันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรับผิดชอบนะจริงๆถ้าเป็นต่างประเทศเขาไม่น่าด้านอยู่เขาลาออกกันนะอันนี้พูดเฉยๆนะ
3: ไม่เห็นถ้าหมออาจจะโดน157
6: เอานี้ตูไม่รู้นะว่าโดนอะไรบ้างแต่ว่าไม่น่ารอดอะค่ะ
3: ครับ
6: ไม่น่ารอดมันมีหลักฐานออกมาแล้วอะ
3: นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็น่าจะจบลงในเรื่องของการปิดศูนย์ไปอย่างถาวรแล้วก็ห้ามป้าแมวนะครับกลับมาเปิดกิจการสถานพยาบาลได้อีกตลอดชีวิตนะ
6: ถึงบอกไงไปทำอย่างอื่น
3: ครับผม
6: จริงวิกทอร์มือเกาหลีขายแล้วก็ว่าไปคือไม่ต้องมาทำอันนี
3: ้
6: เพราะไม่ใช่แนวเขาผิด
3: ครับผม
6: ทำร้ายจิตใจเพื่อนมนุษย์กันเอง
3: โอ้มันโหดร้ายมาก
6: แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าในประเทศเราที่นั่งอยู่ตอนนี้มีแบบนี้
3: อ
6: ี
3: กเชื่อเลยอ่ะ
6: เชื่อมากเผลอๆบางที่อาจจะโหดกว่านี้ด้วย
3: เพราะก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีที่แล้วอ่ะหมอปาเคยไปบุกวะไปช่วยอ่ะที
6: ่
3: เมืองการเหมือนกัน
6: เธอจำได้ไหม
3: ใช่ป่ะที่ขังไว้อ่ะ
6: ใช่
3: ที่ขังไว้แบบเป็นร้อยคนเลยอยู่ข้างในแล้วก็ติดโรคแบบแล้วก็หมอปาก็เอารถไปช่วยแล้วก็ใครที่เป็นแบบโรคผิวหนังก็ไปรักษาพี่จำได้เลยว่า ตอนนั้นเนี่ยที่หมอปลาไปช่วยแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยคนที่ออกมาเนี่ยก็คือแบบโดนแบบโดนกักขังเอาไว้โดนล่ามโซ่ไว้ซึ่งมันจะเป็นห้องแบบเหมือนเล้าไก่อะประมาณนั้นน่ะแล้วเวลาไปช่วยก็เหมือนแบบช่วงนั้นฝนตกด้วยจำได้ว่าตอนไปช่วยอ่ะตอนนั้นเนี่ยหมอปลาไปช่วยเป็นคนแรกก็ที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่แหละนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยล่าสุดเขาไปเจอที่เมื่อวานนี้มีข่าวมาว่าแถวๆปากเกร็ดก็มีด้วย
6: uh-huh.
3: นะฮะแถวๆติวานนท
6: ์
3: นะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีการลงไปตรวจสอบหรือเปล่านะครับ
5: ครับ
3: นะฮะ
5: ก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวว่าลูกชายของแม่พัดอ่ะเขาจะย้ายจากโสธรชัยแล้วก็จะย้ายแม่ไปอยู่ทางภาคใต้
3: ไปทำอะไรอ่ะ
5: หมายถึงว่าย้ายที่
3: สถานที่เหรอ
5: ย้ายสถานที่
3: อ๋อไปอยู่ใต
5: ้เอออ
3: ุ้ยเขาห้ามเปิดแล้วนี่ไง
5: ไม่แม่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี
3: ้อ๋อก่อนหน้านี
5: ้ก่อนหน้านี
3: ้อ๋อแต่ตอนนี้คงลำบากแล้วน่าจะต้องหาอาชีพใหม่อย่างที่น้องมะตูมบอกนะครับเพราะทำไม่ได้แล้วอะใบอนุญาตก็คงออกยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมติว่าเป็นชื่อของป้าแมวนี่คงลำบากแต่ถ้าเป็นลูกเนี่ยอันนี้ต้องคอยดูกันต่อแล้วกันนะครับแต่การเปิดสถานพยาบาลเวลเนสแบบนี้เนี่ยมันก็จริงๆแล้วเนี่ย
5: ถ้าที่เวลเนสอะพี
3: ่ Nursing Home
5: ไม่ใช่ Nursing Home
6: หยุดพูดไปเรื่อยเปื่อยยายแมว
3: เอ้าก็ไม่เห็นรูปภาพอะมันมีต้นมะพร้าวมีแบบเตียงชายหาดอยู่แล้วก็มีการนั่งคุยกันใน Nursing Home
5: นี่มันคือ
3: ภาพบรรยากาศความอบอุ่น
5: นี่มันคือคุกที่
6: ถามจริงนะ
5: ทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์มาก
6: หล่อนโคเวอร์เป็นปลาทับทิมหรอ
3: ทำไมอะ
6: นอนในตะแกรงอะหล่อนโคเวอร์เป็นปลาทับทิมหรอ
3: ไม่การดิ้นไง
6: ดิ้นใครดิ้น
3: คนจิต
6: แล้วตัวเองนอนได้ไหมหล่อนนะคะจิตเวทคนคิดอะไรแบบเนี้ยคนคิดอุปกรณ์อนุมัติให้มนุษย์เข้าไปนอนในนั้นคือคนจิตเวทไม่ใช่ไปบอกว่าคนนอนบนเตียงคือคนจิตมึงคนคิดค่ะที่เรียกว่าจิตเวท
3: โอเคป้าแมวควรปิดไหม
6: ปิดได้แล้ว
3: ควรปิดใช่ไหม
6: ปิด
3: โอเคป้าไม่เปิดก็ได้ขอบคุณน้องมะตูมด้วย
6: ป้าควรรับโทษด้วยจ้ะไม่ใช่แค่ไม่เปิดเน
3: า
6: ะ
3: ได้เลยป้าแค่ออกเดินทางแค่นั้นเอง
6: รอดูเลย
3: ค่ะ
6: รอดูเลยว่ามันจะไปยังไงต่อกับคุณ
3: ตรงนี้ครับผมนะเพราะฉะนั้นก็จบเรื่องนี้ไปนะฮะนะครับผมแล้วก็ล่าสุดก็พี่หนุ่มกรรชัยก็ออกมาโพสต์พูดถึงเรื่องแม่พัดนะครับนะบอกว่าคุณแม่พัดเนี่ยแล้วก็น้องบีมแท้จริงแล้วเคยออกมาการรายการโหนกระแสเมื่อ8ปีก่อนงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแถบย้อนหลังเทปเก่ากันเพียบเลยครับ
5: พี่หนุ่มบอกว่าโอ้โห1วันพันเรื่องของจริงเพิ่งรู้ว่าแม่พัดกับลูกบีมนี่เคยมาออกโหนแล้วในปี2018ตอนนั้นก็มาในเรื่องของอู่โหดต่อยหน้าลูกค้าหญิงกรีดรถหลังถูกโวยซ่อมรถไม่เสร็จอะไรประมาณนี้นะฮะครับ
3: นะฮะนะก็ไปตามดูแล้วกันนะครับผมโอเค
5: เวลาหมด
3: เรื่องนี้ก็ผ่านไปเรียบร้อยนะฮะปิดท้ายชั่วโมงนี้หน่อยไหม
6: ครับ
3: นะฮะเบาๆนะครับแบบนี้ก็ได้เหรอครูสาวครีเอเตอร์โพสต์อวดเฉลยข้อสอบรับขี้เกียจจอกกระดาษนะครับนะเลยทิ้งกอไก่ถึงกอไก่14ข้อรวดชาวเน็ตแห่สวดยับเลย
5: หมายถึงว่าเฉลยคำตอบคือกอไก่รัวๆเลยใช่ไหม
3: อ่าฮะครูขี้เกียจไงทิ้งดิ่งคำตอบเดียวล่าสุดขอโทษเรียบร้อยแค่นี้แหละสั้น
5: ๆครูขี้เกียจตรวจแบบจิ้ม
3: อ่าฮะก็เลยปาดยาวเลยกอไก่ล้วนเลย
5: 15ข้อสุดท้ายกอไก่ล้วนๆนะลูก
3: เด็กคนไหนมั่วมาโหโคตรชอบ
5: เรียบร้อยใช
3: ่ถูกนะกอไก่ล้วนนะต้องถูกกับข้อ
5: ไอ้นี่พูดเหมือนเคยมั่วแถวเดียวเลยนะ
3: โอ้ไม่มีหาเคยอยู่แล้วเด็กเก่งขนาดนี้นะครับผมชั่วโมงนี้ขอบคุณลูกค้าด้วยฮะ
6: ขอบคุณครับวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้ยกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อจ้า
3: เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมามีไทเน็กสามดับด้วยก็สิบการหน้าจะมาเรียบร้อยมาลุ้นกันว่าแบบชมพยมมาฝากกันหรือเปล่าช่วงหน้าสกูเดี๋ยวแชร์เ
6: ช้า
3: เช้าพุธเดี๋ยวมาจ้าโอเคโอเคปิดแล้ว
4: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
10: เกาะเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
11: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie It's Denmark
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีครับพี่ๆนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
2: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News. EFM News. EFM News.EFM News.
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลยืนยันผู้ประสบภัยแฟลตคลองจันได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ชี้กรณีน้ำล้อมเกิน7วันได้รับสิทธิ์ 100% สักครู่กลับมาติดตามครับ
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
5: รัฐบาลยืนยันผู้ประสบภัยแฟดคลองจันทน์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กรณีน้ำล้อมเกิน7วันได้รับสิทธิ์ 100%เร่งแก้ไขปัญหาให้เงินเยียวยาถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบริเวณแฟดเคหะชุมชนคลองจันทร์เขตบางกะปินั้นรัฐบาลขอยืนยันว่ากรณีประชาชนในพื้นที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมขังหรือถูกน้ำล้อมรอบต่อเนื่องเกิน7วันจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลอย่างแน่นอนโดยเงื่อนไขเยียวยากรณีน้ำล้อมรอบตามเกณฑ์การช่วยเหลือปี69นั้นกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันจะได้รับอัตราเงินช่วยเหลือได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อครัวเรือนกรณีอยู่ในอาคารสูงหรือคอนโดอพาร์ตเมนต์น้ำไม่ถึงชั้นที่พักแต่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางหรือการใช้ชีวิตเกิน7วันได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนนอกจากนี้ผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพยังสามารถขอรับการช่วยเหลือจากกรุงเทพได้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าดำรงชีพเบื้องต้นเงินปลอบขวัญเป็นต้นรัฐบาลยืนยันทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรัฐบาลพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและพร้อมอำนวยความสะดวกเร่งแก้ไขปัญหาให้เงินเยียวยาถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล3กิโลเมตรณตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเป็นการล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยบริการร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดชุมพรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครในพื้นที่ทั้งนี้ได้จัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมใช้งานสามารถเร่งระบายน้ำและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ช่วงต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
7: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่อิสราเอลจัดงานไว้อาลัยในโอกาสครบรอบ3ปีของการบุกโจมตีอิสราเอลภายใต้การนำของกลุ่มฮามาสที่จุดชนวนให้เกิดสงครามกาซาผู้นำสหรัฐกล่าวว่ารัสเซียอ้างว่าความเสี่ยงใดๆที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเสียชีวิตในเขตไซบีเรียของรัสเซียอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างดีเยี่ยมนักศึกษาบราซิลหลายพันคนเดินขบวนในนครริโอเดอจาเนโรเพื่อแสดงการต่อต้านความเป็นไปได้ที่ฟลาวิโอโบซานาโรจะได้เป็นประธานาธิบดีบราซิลหลังได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกมากกว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่ปรึกษาระดับสูงของกองทัพอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะปิดเส้นทางที่ผู้ละเมิดสร้างขึ้นในช่องแคบฮอร์มุสในเร็วๆนี้นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสย้ำว่าตำรวจไม่ได้รับคำสั่งให้เผชิญหน้ากับผู้ประท้วงนักเรียนท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการใช้กำลังเกินกว่าเหตุกับผู้ประท้วงนักวิทยาศาสตร์2คนจากฝรั่งเศสและญี่ปุ่นคว้ารางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2569สำหรับการค้นพบที่ช่วยให้เข้าใจว่ายาทำงานในร่างกายมนุษย์อย่างไรกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
8: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอาจเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
5: ้รอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาที่ระบุชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
3: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: จงมีความสุขกับสิ่งดีๆรอบตัวแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม

0: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: กลับมายืนต่อแชร์
2: ข่าวเช้า
1: ขอบคุณตุ้มตุ้มนะคะ
2: ครับ
1: นะฮะชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่2ครับผม
2: ใช่แล้วครับเดี๋ยวมีคุณก๊อฟสิบกันนะครับมาแล้วเรียบร้อย
1: ใช่แล้วนะติดตามลุ้นกันว่าวันนี้กี่เรื่องกี่รสชาติกันนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็เดี๋ยวเริ่มต้นด้วยเทนเน็กซ์3อันดับของเรา
2: อันดับ3เราในเช้าวันนี้นะครับคือ FOSecond Single Film Note นะครับล่าสุดค่าย DMD Music นะครับได้มีการปล่อยทีเซอร์ซิงเกิลแรกนะครับของ First One นะฮะมาเซอร์ไพรส์แฟนๆแบบไม่ทันตั้งตัวกันสุดๆเลยนะครับใครที่อยากจะดูนะครับเข้าไปดูกันได้นะครับโดยทีเซอร์เนี่ยคือมาในคอนเซปต์นะครับฟิล์ม Note This Moment นะครับเล่าเรื่องผ่านฟิล์มนะฮะเป็นฟิลแบบบันทึกความทรงจำที่จะดูอบอุ่นละมุนละมุนฟิลฟิล์มอะไรเงี้ยนะฮะงานนี้ก็งานนี้ชาวติดฝนนะครับก็ต่างพากันเดาชื่อเพลงนะฮะชื่อเพลงใหม่จากแฮชแท็กนะครับอาจจะมีชื่อว่าเอ๊ะเดวันหรือเปล่านะฮะพร้อมบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอย่ากดข้ามเวลาแบบไปวันปล่อยเพลงจริงๆเลยได้ไหมนะฮะนะก็สำหรับเพลงนี้ก็อีกไม่นานเกินรอนะครับสำหรับแฟนๆนะครับป้าฝนก็เต็มตัวปักหมุดรอกันได้เลยนะครับหรือว่าตามไปพูดคุยกันได้นะครับใน Hashtag อันดับ3นะครับ FO Second Single Film Note นะครับ
3: ที่อันดับ2อันดับ1เป็นเรื่องเดียวกันนะครับสำหรับTrend X อันดับ2นะครับเป็นคีย์เวิร์ด Our Precious Namping 700,000 K แล้วก็เอ็กซ์ระดับหนึ่งก็คือ 700,000 รักของน้ำปิงครับก็ชาวนี้แฟนๆเนาะร่วมกันดันแท็กแสดงความยินดีกับน้องน้ำปิงณภัสกรครับหลังเพาะยอดผู้ติดตามบน X เนี่ยทะยานทะลุ 700,000 followers เป็นที่เรียบร้อยงานนี้เหล่าบรรดาแฟนๆก็พากันร่วมฉลองส่งข้อความสุดอบอุ่นว่ายินดีครับกับลูกชายนะฮะกับยอดฟอลล์ 700,000 เก่งที่สุดเลยไอ้ต้าความรักของพวกเรามามีก็ภูมิใจสุดๆในตัวหนูนะฮะขอให้เติบโตอย่างงดงามมีรอยยิ้มที่สดใสแบบนี้ในทุกๆวันแล้วก็มีคนเข้ามาหลงรักหนูเพิ่มขึ้นเยอะๆเลยนะครับน้องน้ำปิงก็ตามไปส่งคำอวยพรให้น้องน้ำปิงกันต่อได้นะครับพี่คีย์เวิร์ด Our Precious Namping 700,000 K เอา 700,000 K ครับแล้วก็ 700,000 รักของน้ำปิงนะฮะ
2: รอยยิ้มของน้องมันทำให้เช้าวันนี้ของเรามันสดใสซะเหลือเกิน
1: จดใจจดชื่อนะนะครับผมก็ตามเข้าไปนะครับกดไลค์กดแชร์กดดูกันได้เลย
2: ครับ
1: ครับผมและนี่คือ Trend X 3อันดับของเราเช้านี้นะครับ
2: สาว
1: นะครับติดตามได้ทุกต้นชั่วโมงที่2นะฮะของทุกวันเลยนะครับ
3: ฉันน่าเหมือนน้ำปิงเนาะ
1: ร
3: ู้สึกอ่ะมันมีมุมที่คล้าย
2: เออในลองหันข้างยิ้มยิ้ม
1: อุ้ย
2: น้ำท่วม
1: ไม่ใช่น้ำท่วมอยู่นี
2: ่อ๋ออ
3: ันนี้นี่น้ำเน่า
1: น้ำปรุง
2: เออน้ำปรุง
3: ใช่ส่วนพี่อ่ะ
2: น้ำทิพย
3: ์น้ำใจอ่ะมีบ้างไหม
2: มีแต่น้ำชา
1: ใช่
3: น้ำชา
2: อลองชา
1: อืม
3: ยังจะมาขอเขาอีก
1: นะ
2: พี่บุ๊ดเบิร์นอะไรจัดเหมือนเดิมเน
3: า
2: ะ
3: ถ้าเลยนะ
2: งานเงินจัดเหมือนเดิมเนาะ
3: เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม
2: บ้านพี่อ้ําน้ําแห้งหมดยัง
3: ไม่รู้สิไม่ได้อยู่บ้านเขา
2: อ้าวไม่คุยกันเลยเหรอ
3: ไม่คุย
1: น่าจะลงแล้วเพราะว่าพี่ตั๊กมยุราลงโพสต์ไว้ว่าน้ําแห้งละ
3: ลงแล้วลง
2: ไม่ของพี่ตั๊กนั่นคืออยู่นวัด
3: ที่แกมที่เดียวกัน
1: ที่
3: เด
1: ีย
3: วก
1: ัน
3: ที่เดียวกันที่เหมือนกัน
1: ที่เดียวกัน
3: ต้นซอยกับถ่ายซอยใช
2: ่ตายละไอ้พีมก็อยู่หมู่บ้านนั้นนะ
3: พีมไหน
2: ไอ้พีมอ่ะดีเจพีมอ่ะ
3: หรอ
2: คุณพีมไอ้คุณพีมใช่พอคุณรู้ว่าแบบไอ้พีมอยู
3: ่แล้วมันพีมเลยหรอ
2: มันไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่แบบซอยแบบบ้านพีมด้วยนะบ้านมันอยู่เส้นเมนนะเว้ยจริงจริงพี่ชาว
3: มึงจะบ้านแบบนักการเมืองเธออ
1: ําบ่าวเพราะว่า
2: ไม่จริงอ
1: ่
2: ะ
1: นั่
2: นมันบ้านนักการเมืองนักธุรกิจเลยนะ
1: พีมบ้านอยู่ไหนบอกอยู่เลยช็อกโกแลตวิวไป
2: ใช่ไงก็คือนวัฒนีนั่นแหละ
1: ไปทางนั้นได
2: ้
1: เหรอ
2: ใช่
1: ต้องช
2: มมันเข้าได้2
3: เออ
2: มัน
3: เข้าได้2ทาง
1: เข้าได้2ทางเหรอ
2: พี่แล้วมันบอกว่ามันอยู่เส้นเมนน่ะพี่เฉา
3: เส้นเมนนี่คือแบบ
2: คือเส้นเมนนี่คือ
3: พี่อ้ําไม่ได้เส้นเมนนะ
2: ใช่พี่อ้ําไม่ได้เส้นเมนนี่ไปถ่ายละครถ่ายโฆษณาในนั้นบ่อยแล้วก็แบบขับเข้าไปอ่ะ
3: มีแต่บ้านคนใหญ่คนโต
2: เราก็จะแบบหันซ้ายหันขวาแบบโหบ้านแต่ละหลังมันคือแบบ
3: นี่คือคุณหนูพีมเหรอ
1: ไม่รู้ชื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเรียกไฮโซพีมกันเขาเรียกไฮโซพีมกันใช่ก่อนนี้มันเป็นดีเจเขาเรียก
3: โอ้ my god
2: มันไม่ธรรมดา
3: แล้วน้องมาทำอะไรที่เนี่ย
2: มันเป็นงานอดิเรก
1: อดิเรก
2: มาที่นี่มันคือมาเพื่อที่จะแบบซิทดาวทอล์กอ่ะมันมาเพื่อปล่อยมุกกันเนี่ย
1: ปล่อยของปล่อยของ
2: เออ
1: ไม่แล้วน้องวิศวจุฬาด้วยนะ
2: เออ
1: วิศวจุฬาด้วยนะ
2: มาต
1: ู
3: มไม่น้องเขาไม่ปล่อยของที่บ้านเขาว่ามาปล่อยที่นี่ทำไม
1: อะไรนะ
3: เขาไม่ปล่อยของที่บ้านเขาแล้วมาปล่อยที่นี่ทำไม
1: คือที่นี่มันมีแสงให้เฉิดฉายไงที่นี่แล้วรู้สึกว่าเออมันปล่อยแล้วแบบมีเหล่าบรรดาพี่ๆคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลา แล้วก็พี่เล็กเขาก็มองเห็นศักยภาพของน้องด้วย
2: แกบ้านมันอยู่ถนนเส้นเมนคิดดูละกัน
1: เส้นเมนนี่ร้อยไหม
2: เกินนะ
1: เกินร้อยอ่ะ
2: ถนนเส้นเมนในหมู่บ้านนั้นคือแบบ
3: ไม่ใช่ก็ไม่ใช่หรอกสตาร์ทที่หนึ่งหรอ
1: เอาจริงเหรอ
3: สตาร์ทที่สตาร์ทนะ
1: ครับผมคุณสมจอยบอกน้องพีเขามาจัดรายการเอาสังคม
2: พี่ผมเคยเข้าไปดูผมอยากเข้าไปซื้อที่สร้างเรือนหอในนั้นนะผมต้องถอยกระโดดออกมา
1: คุณหนูพีมเขาเล่นมุกกับที่บ้านเนี่ยกับพี่เลี้ยงจนเบื่อแล้วก็เลยอยากจะมาเฉิดฉายที่นี
2: ่ครับ
1: นะฮะ
2: พรุ่งนี้คุณมาปะเนี่ย
3: พรุ่งนี้ไม่มาสิ
1: มา
3: โซเชียล
2: มาเยอะพรุ่งนี้ไม่เอาพรุ่งนี้ม
1: า
2: ตู่ไม่มาพรุ่งนี้ได้เจอกับไฮโซพีม
1: เดี๋ยวเราได้ถามน้องเขานะฮะติ
2: ดย่านประตูน้ำมีไฮโซพีเอ้ยย่านประตูน้ำมีไฮโซเบียย่านรามคำแหงเสรีไทยมีไฮโซพีม
1: ถูกต้อง
2: นี
1: ่แน่นะครับแต่ถ้าวัชรพลนี่ไฮโซพุทธ
2: กับไฮโซชาว
1: สองคนนะฮะประสานกันเวนิสสบายเลย
2: ล่าสุดคุณไปเหมามะพร้าวน้ำหอมอะไรตรงแถวๆนั้นนะฮะเขาบอกผมอยู่นะ
1: ใครบอกอ่ะ
2: ฮะ
1: ใครบอก
2: ร้านขายมะพร้าวเขาบอกว่า
1: เอาละตรงล็อกนั่นแหละ
2: ตรงล็อกนั่นแหละ
1: ผมซื้อทีกระจายเลยนะฮะขวด50บาท
2: ดีเจชาวชาวซื้อทีเหมือนเหมาสวนนะ
1: ใช่โคตรแพงโอ้โหน้ำมะพร้าวขวดละ50 60บาทผมซื้อที8 900อ่ะนะ
2: ถ้าพี่อยากซื้อถูกพี่ต้องซื้อจากสวนเลยเพราะว่าถ้าออกจากสวน
1: ขับรถไปลำบากไงไปสวนเลยนะครับต้องซื้อตรงนั้นแหละนะมันก็สดเหมือนกันนะ
2: มันก็มีค่าขนส่งมีค่าอะไร
1: ครับ
2: นะครับติดคุก
1: ใครกัน
2: พระอลงกฎไง
1: อ๋อเมื่อวานตัดสินเรียบร้อย
2: อดีต
3: อดีตพระ
2: อดีตพระอลงกฎนะครับผู้ซึ่งที่ทำให้เราได้บริจาคเงินมาตั้งแต่เด็ก
1: พระบาทน้ำพุนะ
2: จนโต
1: นะแล้วก็ลงถึงหมอบีด้วย
2: ครับ
1: ทูตสื่อสัญญาณนะครับผมล่าสุดก็อย่างที่ทราบไปคุณผู้ชมครับรวมทั้งหมดเนี่ย742ปีหมอบีเนี่ยรับไป386ปี 1,840 เดือนนะครับส่วนจำคุกจริงๆเนี่ยสูงสุดได้แค่50ปีนะครับแล้วต้องชดใช้เงินกว่า300ล้านบาทนั่นเองนะครับคดีสืบเนื่องมาจากพระลงกฎวัดบ้านน้ำพุนะครับที่เคยถูกตำรวจจับกุมไปก่อนหน้านี้สาเหตุหลักเนี่ยมาจากการที่มีการนำเงินของทางมูลนิธิออกมาแล้วก็รวมไปถึงการออกใบอนุโมทนาบัตรนะครับล่าสุดทางศาลได้มีคำพิพากษาคดีนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับศาลตัดสินให้พระลงกฎมีความผิดแล้วก็ต้องรับโทษจำคุกถึง4,712ปีโทษจำคุกได้รับจากคดีที่เกี่ยวข้องกับเงินมูลนิธิและการออกใบอนุโมทนาบัตรนั่นเอง
2: ครับส่วนทางด้านของหมอบีทูตสืบวิญญาณนะครับก็มีความผิดแล้วก็โดนปรับแล้วก็รับโทษในคดีนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าศาลเชื่อว่าหมอบีเนี่ยไปรับเงินบริจาคมาแล้วก็เอาเงินไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะฮะนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมในการนำใบอนุโมทนาเปล่าเนี่ยออกจากวัดไปเขียนแล้วก็เซ็นชื่อด้วยตัวเองจากนั้นก็นำใบอนุโมทนาที่เขียนเองเนี่ยไปแจกจ่ายกับญาติโยมที่บริจาคเงินเข้ามานะฮะจากการกระทำในเรื่องนี้นะครับศาลตัดสินจำคุกหมอบีนะครับเป็นระยะเวลา386ปีแต่เนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีแล้วก็ตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วเนี่ยนะครับโทษจำคุกสูงสุดนะครับจะสามารถจำคุกได้ไม่เกิน50ปีนะครับดังนั้นไม่ว่าโทษจะถูกตัดสินให้จำคุกกี่ร้อยปีกี่พันปีก็แล้วแต่ทั้ง2คนเนี่ยนะครับจะติดคุกจริงสูงสุดอยู่ที่คนละ50ปีเท่านั้น
1: ถูกต้องนะครับนอกเหนือจากโทษจำคุกตามกฎหมายแล้วยังมีบทลงโทษเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายศาลมีคำสั่งให้ทั้งพระลงกฎนะครับแล้วก็หมอบีต้องรับผิดชอบร่วมกันโดยสั่งให้ทั้งสองเนี่ยร่วมกันคืนเงินเป็นจำนวนกว่า300ล้านบาทนั่นเองนะครับ
2: พระลงอดีตพระลงกฎคือโดนไป742นะฮะแต่รับโทษสูงสุดแค่50ส่วนหมอบีเนี่ยคือ386นะครับบวกกับอีก 1,840 เดือนมันก็คือหลายเฮ้ยมันก็อีกหลายสิบปีเหมือนกันนะ
1: ก็หลายสิบปีฮะถึงแม้จะเป็นนักโทษชั้นดีอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับผมติดแบบมากสุดเลยนะ17ปีถ้าเป็นนักโทษชั้นดีแล้วก็มี
2: จาก50ปี
1: จาก50ปี
2: จริงป่ะ
1: มีการอภัยโทษมีการอะไรต่างๆนานาในวาระต่างๆในแต่ละปี
2: คนที่ทำผิดกฎหมายก็มีความหวังอะดิ
1: ก็มีความหวังถ้าเขาไปแล้วเขาทำตัวดีไงเป็นนักโทษชั้นดีเป็นอะไรประมาณนี้
2: แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าแบบบางคนแบบศาลตัดสินจำคุก10ปี
1: ครับ
2: ก็อาจจะติดจริงครึ่งๆอะไรเงี้ย
1: ครึ่งครึ่งฮะมีโอกาสครึ่งๆได้ถ้าเป็นนักโทษชั้นดีอยู่ในนั้นแล้วก็ไม่ก่อคดีเพิ่มนะครับผมอยู่ในไม่ทำผิดกฎระเบียบถ้าผิดกฎระเบียบเขาก็จะมีโทษเพิ่มนะถ้าสมมติว่าเป็นนักโทษชั้นดีก็คือชั้นเลวชั้นเลวมากชั้นเลวชั้นกลางชั้นดีชั้นดีเยี่ยมถ้าชั้นดีเยี่ยมนี่คือที่สุดละนะครับก็จะถือว่ามาได้รับการอภัยโทษในแต่ละปีเนี่ยในวาระเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับก็อาจจะลดโทษ 1ใน5ของโทษที่มีอยู่ประมาณเนี้ย
2: อย่างนี้มันเหมือนเป็นช่องว่างให้คนแบบตัดสินใจทำผิดกฎหมายหรือว่าทำผิดกันได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าถ้าฟังจากข่าวที่เราแบบเล่าๆกันมาแล้วแบบโอ้โหบางคนติด25ปี
1: ครับ
2: แต่ว่าให้การเป็นประโยชน์ก็ลดโทษ
1: กึ่งนึง
2: ลดโทษพอติดจริงปุ๊บอาจทำความดีมีอภัยโทษอะไรนู่นนั่นก็สรุปติดจริงก็นิดหน่อย
1: แต่ก็ในบางกรณีเนี่ยในบางปีในเนื่องวาระโอกาสต่างๆเนี่ยเขาก็งดการอภัยโทษในบางคดีด้วยนะบางเคสด้วยแล้วแต่ในแต่ละปีในแต่ละเงื่อนไขในแต่ละวาระโอกาสเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวต้องแต่ว่าติดอย่างต่ำเนี่ยมี10ปีขึ้นแน่นอนนะครับเพราะถ้าสมมติว่าติด50ปีมีแน่นอนแต่ว่าอยู่ที่ประพฤติตัวดีหรือเปล่านี่ต้องว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับนะฮะก็ล่าสุดก็ตัดสินไปที่เรียบร้อยนะครับ
3: เมื
1: ่อวานนี้อะไรฮะ
3: อะไรยานสำคัญ
1: โอ้
2: เบรกได้ไหมรอเบรกได้ไหม
1: อะไรนะฮะโอ้ดู
2: คุณลูกค้าแป๊บนึงนะคะ
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วเราจัด2คนก็ได้
2: เขาหาลูกค้ามาลงในรายการเราแน่เลย
1: เพราะชั่วโมงแรกเขาก็ได้ยินเสียงเขาก็น้อยด้วยใช่ใช่
2: เขาแต่เขาก็ใส่อารมณ์เรื่องป้าแมวอยู่ไง
1: อ๋อเขาได้ตรงนั้น
2: เขาใส่อารมณ์เขาใส่อารมณ์อยู
1: ่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้พีมาแล้ว
2: ครับ
1: ครับผมให้ตัวพีมาแล้ว
2: ไอพีมาแล้ว
1: ใช่เขาบอกพีมรวยมากนะพรุ่งนี้พีมรวยมาก
2: ครับพรุ่งนี้เราจะเรียกว่าคุณพีมนะฮะ
1: ไม่รู้ว่า
2: ไม่ว่าพีม
1: เราไม่เคยเห็นเขาขับรถนะเขาอาจจะขับโรลส์รอยมาก็ได้นะหรือว่านั่งโรลส์รอยมาก็ได้นะ
2: ฮะ
1: เราก็แบบอาจจะคิดว่าแบบ
2: นั่งไรเดอร์หรอนั่งแก๊ปหรอ
1: เฮ้ยเดี๋ยวบ้านรวยไม่น่านั่งแก๊ป
2: ไม่มันก็มีนะพี่บางคนเขาแบบเออเขารวยอ่ะแต่ว่าเขาก็แบบว่าทำตัวแบบ
1: มันก็ต้องมีรถขับ
2: สบายๆอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเรียกคุณพีมไหม
1: อะไรนะฮะ
2: เราเรียกคุณพีมดีกว่า
1: ไฮโซพีมดีกว่า
2: เออไฮโซพีม
1: เรียกคุณหนู
2: เออคุณหนู
1: เรียกคุณหนูดีกว่าคุณหนู
2: อ๋อขับรถยูโร
1: ขับเบียมเหรอ
2: ใช่
1: โอ้ค่าซ่อมแพง
2: แล้วรถมันลุยน้ำไม่ได้ไง
1: ใช่ใช่
2: ลุยปุ๊บพังเลย
1: ถูกต้อง
2: นะครับพรุ่งนี้ไฮโซพีมมานะครับคุณผู้ฟัง
1: ขับรอเลยนะ
2: แล้วก็เราต้องช่วยกันแบบถ้าเรื่องมันที่น้องที่ไฮโซคุณพีมเขา
1: เล่า
2: คุณหนูอ่
1: ะ
2: คือถ้าเขาเล่ามาแล้วถ้าเกิดว่ามันเรื่องมันบางเรื่องมันไม่ได้จริงอะไรเง
1: ี
2: ้ยเราช่วยขำช่วยน้องมันหน่อย
1: เอาใจน้องหน่อย
2: ส่งความมั่นใจ
1: ใช่หรือไม่คุณขำแต่วันนี้เลย
2: เ
1: พราะว่าพรุ่งนี้คุณไม่ได้ขำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณขำล่วงหน้าฮ่าฮ่าวันนี้ออกมาก่อนเลยพิมพ์มาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องให้เกียรติคุณหนูเขานะฮะ
2: เออพรุ่งนี้แต่งตัวยังไงดี
1: พรุ่งนี้เหรอ
2: เออจะได้ใส่เชิ้ตไหม
1: ใส่เชิ้ต
2: ใส่เชิ้ต
1: ครับผมเอาสุดไปเลย
2: ครับ
1: ฮะต้อนรับคุณหนู
2: จะได้สมเกียรติ
1: ถูก
2: ครับ
1: ฮะนะครับเน็กไทไหม
2: เน็กไทด้วยก็ได้นะเอาเสื้อกั๊กด้วยไหม
1: โอ้พอแล้วนะครับผม
2: เอาให้เราสองคนมาจัดรายการให้ทันก่อนดีกว่า
1: เออนะครับเอาให้เราเขินแล้วเขางงดีกว่า
2: ครับ
1: นะครับพี่พุทธาพี่วันฮะ
2: ครับ
1: ล่าสุดก็เข้าพบเลี้ยใส่แล้วแจงปมบริจาคเงิน400,000เข้ามูลนิธิกันจอมพลังคิวต่อไปพี่หนุ่มกันชัยวันพรุ่งนี้ในช่วงเย็นนะฮะ
2: ทำไมต้องชี้แจงอ่ะ
1: ก็เคยบริจาคไปช่วยเหลือไงนะครับผมก็มีพี่พุทธาแล้วก็รวมถึงพี่หนุ่มกันชัยด้วยนะครับผมซึ่งเมื่อเวลาประมาณ10โมงนะครับที่กองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับผมพี่พุทธาพิวันนะครับผมนะฮะหรือว่าพี่พุทธาเนี่ยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าวแล้วก็ผู้ก่ายข่าวช่อง8ได้เข้าให้ข้อมูลในฐานะพยานแก่คณะพนักงานสืบสวนกองกิจการอำนวยการยุติธรรมนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI กรณีบริจาคเงินเข้ามูลนิธิคุณกันจอมพลังช่วยสู้นั่นเองนะครับ
2: ครับซึ่งพี่พุทธนะครับเขาก็ได้บริจาคเงินเข้ามูลนิธิไปทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะฮะก็ยอดรวมกลมๆทั้งหมดก็คือ 400,000 ครั้งแรกเนี่ยคุณพิพุทธอภิวันเนี่ยเขาโอนไป 300,000 นะฮะแล้วก็รอบที่2เนี่ยโอนไปอีก 100,000 เพื่อช่วยเหลือในเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในตอนนั้นนะแล้วก็มีให้ช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับยืนยันโอนตรงเข้าบัญชีของมูลนิธิไม่เคยโอนเข้าบัญชีตรงส่วนตัวของคุณกันจอมพลังแล้วก็นักข่าวถามถึงความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเงินที่ตัวเองบริจาคเนี่ยถูกเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เนี่ยคุณพุทธอภิวันจะว่ายังไงนะครับพี่พุทธาก็บอกว่าต้องรอสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับตนบริจาคเพราะเห็นว่าเห็นเป็นประโยชน์แล้วก็รู้จักกันแต่ไม่ได้ติดตามถามรายละเอียดเรื่องการใช้เงินนะครับเช่นเดียวกับผู้บริจาคทั่วไปนะครับทางนี้ไม่ทราบรายละเอียดกรณีที่คุณทนายตั้มนะครับยื่นเรียกร้องให้ DSI เนี่ยตรวจสอบแต่พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที
1: ่หาด้านพนักงานสอบสวน DSI ก็ระบุว่าขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบการจัดตั้งมูลนิธินะครับแล้วก็เส้นเงินเส้นทางการเงินนะครับแล้วก็สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริจาคแล้วก็ดีทีมงานโดยยังไม่ได้ออกหนังสือเชิญคุณกันจอมพลังนะครับเนื่องจากต้องรวบรวมข้อมูลตามคำร้องให้ครบถ้วนเสียก่อนนั่นเองนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าพี่หนุ่มกันชัยหรือว่านะครับผมก็จะเข้ามา นะครับผมในยื่นคำร้องทนายตั้มนะครับในฐานะผู้เคยบริจาคเงินรวมทั้งหมด 1.5 ล้านบาทโอนเข้าบัญชีส่วนตัวนายกันทัศน์หรือว่าคุณการจอมพลัง1ล้านบาทช่วยเหลือน้ำท่วมภาคเหนือนะครับเมื่อวันที่18กันยายนปี67แล้วก็โอนเข้ามูลนิธิ 500,000 บาทเมื่อวันที่17มีนาคม68แล้วก็ยังไม่ได้เข้าพบ DSI เนื่องจากติดภารกิจหลังขอเลื่อนนัดเดิมเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ว่าพี่หนุ่มพูดในรายการเที่ยงวันทันรายการเมื่อวานนี้บอกว่าเดี๋ยวจะไปวันที่9
2: ครับ
1: นะครับก็คือวันพรุ่งนี้ในช่วงเย็นๆนะครับ
2: พี่หนุ่มก็จะยุ่งสุดๆแล้วเน
1: า
2: ะ
1: ใช่นะครับเพราะพี่หนุ่มก็หลายตังค์อยู
2: ่
1: นะครับหลายแสนอยู่นะฮะเกือบล้านเป็นล้านนะพี่หนุ่มนะนะครับก็ช่วยกันในช่วงนั้นที่มีในเรื่องของไทยกัมพูชาแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับตอนนี้ทาง DSI ก็น่าจะเรียกพยานเข้าไปสอบถามนะครับผมเพราะว่าตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องราวของการตรวจเรื่องของเส้นเงินของคุณกันจอมพลังละนะครับ
2: นะครับแต่ว่าก็ยังเห็นคุณกันจอมพลังลงพื้นที่ช่วย
1: ล่าสุดอยู่ที่ปัจจีน
2: น้ำท่วมอะไรอย่างนี้อยู่นะ
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็ยังเห็นมีไลฟ์ขายของอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยนะครับ
1: ครับผม
2: ไปกันที่วงการบันเทิงนะครับปุ๊บปุ้ยนะครับที่ล่าสุดออกมาลดสถานะนะครับ
1: ใจหายนะ
2: จะกับกวิน
1: กวินนะ
2: นะครับ
1: นะครับก็เหลือมาตั้ง11ปีนะ
2: เป็นเพียงแค่พ่อและแม่ของลูกทั้ง2คน
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็มันจะมีประเด็นเรื่องราวของทั้งคู่เนี่ยทั้งปุ๊บปุ้ยแล้วก็กวินเกี่ยวกับเรื่องสาเหตุของการเลิก คนก็มีไปโจมตีทางฝั่งของกวินเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับปุ้มปุ้ยก็ยืดอกปกป้องกวินนะครับหลังจากโดนแซะปมที่เลิกกันของทั้งสองคนเนี่ยมันจะมีเรื่องของชู้แล้วก็เมียน้อยนะครับกฎหมายบอกว่าลั่นกฎหมายมีหน้าที่ย้ำแตกสลายมากแล้วนะครับจากกรณีที่ปุ้มปุ้ยแล้วก็กวินนะครับได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กันในฐานะของสามีภรรยาอย่างเป็นทางการนะครับเหลือไว้เพียงหน้าที่ของการเป็นพ่อแล้วก็แม่เพื่อดูแลลูกๆทั้งสองคนร่วมกันล่าสุดนะครับปุ้มปุ้ยได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากเกิดกระแสข่าวลือหนาหูบนโลกโซเชียลเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับการกล่าวหาว่ามีเรื่องของมือที่3มีชู้หรือมีเมียน้อยโดยเจ้าตัวเนี่ยได้โพสต์ข้อความปกป้องอดีตสามีอย่างกวินเนี่ยพร้อมเตือนสติชาวเน็ตนะฮะบอกว่าแค่นี้เราก็แตกสลายกันมากพออยู่แล้วการกล่าวหาว่าใครมีชู้มีเมียน้อยหรือมีคนอื่นทั้งที่ตัวเองไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงก่อนจะพิมพ์ก็ขอให้พร้อมรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองพูดด้วยค่ะ
1: ครับผมซึ่งล่าสุดปุ้มปุ้ยก็ได้โพสต์ไว้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศครับแล้วก็มีรสชาติใหม่นะ
2: อันนั้นปลากระป๋องปุ้มปุ้ย
1: คนละปุ้มปุ้ย
2: คนละปุ้มปุ้ย
1: ขอโทษฮะ
2: นะฮะ
1: คำพูดบนโลกออนไลน์เนี่ยไม่ได้หายไปหลังพิมพ์เสร็จนะครับมันกระทบทั้งชื่อเสียงชีวิตแล้วก็ครอบครัวของคนจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นการกล่าวหาจนทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงเนี่ยกฎหมายก็มีหน้าที่ของมันนะครับปุ้ยจะยังปกป้องพ่อของลูกในเรื่องที่เขาไม่ควรถูกกล่าวหานะครับจะพูดอะไรก็พูดได้แค่พร้อมรับผิดชอบนะครับกับทุกคำที่ตัวเองเนี่ยนะครับพูดด้วยก็พอแล้วเจอกันนะครับ
2: ครับเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เลยนะฮะ
1: ซึ่งชาวเน็ตก็อยากให้เขากลับมาคืนดีกันนะเนาะแต่ว่าทั้งคู่ก็น่าจะแบบผ่านการตกตะกอนในการใช้ชีวิตมาทั้งคู่กันอย่างแบบมันที่สุดแล้วเพราะว่าปุ้มปุ้ยบอกว่าปุ้มปุ้ยได้ตัดสินใจดีแล้วแล้วก็ได้ไตร่ตรองเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นเวลาค่อนข้างนานแล้วด้วยก่อนที่เขาจะตกลงกันแบบนี้
2: คือเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุจริงๆเกี่ยวกับการยุติความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าตัดเรื่องมือที่3อะไรเนี่ยออกไปได้เลยนะเพราะว่าปุ้มปุ้ยเขาก็ออกมาแบบยืนยันแล้วว่าไม่มีเรื่องของมือที่3แน่นอน
1: คือถ้าสมมติว่าย้อนกลับไปดูขับไฟเดย์นะของพี่ชอดพี่อ้อยก็จะเป็นเรื่องราวนิสัย
2: ที่ของพี่อ้อยพี่ชอดพี
1: ่อ๋อเหรอครับก็พี่ชอดพี่อ้อยไงผมเมื่อกี้พูดว่าอะไรพี่ชอยพี่อ่อนนะ
2: ถูกแล้วถูกแล้ว
1: พี่ชอยพี่อ่อนนะพี่อ่อนพี่ชอดพี่อ้อยก็จะเป็นเรื่องราวของแบบนิสัยเล็กน้อยของแต่ละคนที่มันเป็นแบบผู้ชายก็จะมีลักษณะที่แบบว่าชอบเล่นเกมทำเกม
2: กวินติดเกม
1: ติดเกมผู้หญิงทำงานมาเหนื่อยๆวันหนึ่ง18 19ชั่วโมงกลับมาเนี่ยช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันสเปนไทม์ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ตัวเองกินข้าวกลับมากินข้าวนั่งพูดคุยกับแฟนก่อนจะไปขึ้นนอนซึ่งเขาบอกว่าถ้าสมมติว่ากลับมาแล้วปุ๊บเนี่ยอยากให้กวินเนี่ยเลิกเล่นเกมได้ไหมแล้วก็เอาเวลาตรงนั้นเนี่ยมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพราะมันเป็นเวลาที่เหลืออยู่ในแต่ละวันบางวันก็ทำได้บางวันก็ทำไม่ได้ซึ่งกวินก็รับปากว่าจะทำแล้วแต่กลับมามันก็ยังมีความรู้สึกเหมือนเดิมทำให้มันเป็นสะสมมาเลยผู้หญิงก็อาจจะมีความรู้สึกว่าทำไมมันแบบเป็นแบบนี
2: ้แต่จริงๆแล้วคือขับไฟเดย์ของพี่อ้อยพี่ชอตอันเนี้ยที่ทั้งคู่ไปออกเลยนานแล้วเหมือนกันนะ
1: นานแล้วเหมือนกัน
2: เออนานแล้ว
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนิสัยของกวินเนี่ยเนเจอร์ของเขาเนี่ยพี่ชาวว่าเขาน่าจะเป็นคนที่รักลูกรักเมียแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเป็นคนที่อาจจะเป็นคนกวนๆในลักษณะผู้ชายกวนๆแล้วก็แบบเวลาที่เจอแฟนแล้วแบบเจอปุ้มปุ้ยเนี่ยชอบอําเมียแล้วตัวเองอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะพอคำที่อําไปเนี่ยแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยพอมันสะสมไปเรื่อยๆบางทีอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ผู้หญิงบางทีแล้วมันคิด บันคิดไงสมมุติว่าแต่งตัววันนี้มีเปิดอัลบั้มอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คุณปุ้ยก็แบบแต่งหน้าแต่งตัวไปเช่าชุดมาตั้งแต่11โมงจนบ่าย3แต่งหน้าแบบแต่งหน้าเองช่างแต่งหน้าไม่มาช่างแต่งหน้าไม่ว่างแต่งเต็มเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปงานเปิดตัวอัลบั้มของกวินในช่วงเย็นหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินลงมาเพื่อเช็คหน้าตัวเองให้กับกวินดูแล้วบอกตัวเองที่รักเป็นไงสวยมั้ยกวินบอกเหมือนแดนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบแย่กวนพี่ชาวเนเจอร์
2: ผมว่า
1: เนเจอร์ในความรู้สึกพี่นะอาจจะเป็นแบบนั้น
2: ผมว่ามันน่าจะแบบหลายๆอย่างอ่ะพี่ชาวไม่น่า
1: ในการใช้ชีวิตนะนะครับอาจจะเป็นเรื่องราวของความสะสมมาตั้งอาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่คนนึงคิดอีกคนนึงอาจจะมองข้าม อาจจะเป็นอะไรหลายๆอย่างที่มันแบบสะสมมาจนทำให้มันตกตะกอนแล้วก็เลยไปถึงการตัดสินใจที่จะต้องเป็นแบบนี
2: ้แล้วเขาทำบ้านหลังใหม่ด้วยนี
1: ่สิบกว่าล้านนะมั้ยยี่สิบล้านเกินเนาะ
2: เกิน
1: บ้านหลังใหม่แล้วปุ้ยบอกว่าบ้านหลังใหม่แต่ทำไมมันเหงาเหลือเกินนะครับแล้วก็ไปแบบสัมภาษณ์เดี๋ยวไปคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ไปตามดูได้ในสัมภาษณ์กับเอมี่เนาะเอมี่แฟนพิเศษอ่ะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ของปุ้มปุ้ยแล้วก็ของพี่ชอตนี่ก็ในโลกโซเชียลก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อนาคตอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะครับตอนนี้คนก็ไปจับตาเรื่องราวของมือที่สองมือที่สามซึ่งปุ้ยก็บอกว่ามันไม่มีแน่นอนเรื่องนั้นนะฮะมันเป็นเรื่องของความเข้าใจส่วนตัวทัศนคติส่วนตัวในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามแล้วก็ให้กำลังใจทั้งคู่แต่ทั้งคู่ก็บอกว่าแน่นอนครับสิ่งที่ทั้งคู่ต้องทำให้ดีสุดการเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีสำหรับลูกก็ยังคงเป็นเหมือนเดิม
2: ครับ
1: นะครับให้กำลังใจทั้งคู่นะครับ
2: ครับเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาชวนผู้ฟังไปเข้าโรงดูหนังกันดีกว่า
1: โอ้ตกใจเลยฮะนะครับผมรู้ว่าเจอสัปเหร่อนะครับคุณก๊อตสกันมาแล้วช่วงหน้าสักครู่เดียวแฉ
2: ข่าวเช้า
1: ชาวพุทธตุ๊ดไปไหนแล้วเนี่ยตุ๊ดไปไหนครับ
0: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: กฎของที่นี่มีอยู่ว่าอย่าสงสัยอย่าตั้งคำถาม
1: ที่นี่ความรักคือจุดอ่อนศักดิ์ศรีคือเดิมพันและร่างกายคือราคาเมื่อเกมเริ่มขึ้นคุณจะเลือกเงินความรักหรือศักดิ์ศรีเกมนี้ไม่มีใครเล่นฟรี
0: ออกล่าได
1: ้ King of Bahos ศึกเกมลวง Welcome to Remember พฤศจิกายนนี้รับชมได้ทางวิวเท่านั้น
2: มึงอยากเป็นมากใช่ปะไอ้ King of Bahos เนี่ย

0: นับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: กลับมายืนต่อแฉ
2: เช้า
1: เช้าพุทธตูมนะครับเบรกนี้แน่นอนฮะคุณก๊อตสการมาแล้วสวัสดีครับคุณก๊อตสการนะ
3: สวัสดีครับพี่ชาวพี่พูดพี่ตูมสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ
1: เป็นไงบ้างครับภาพยนตร์ในสัปดาห์นี้
3: สัปดาห์นี้มีหนังใหม่ในโรง3เรื่องมาแนะนำนะฮะแล้วก็ซีรีส์เกาหลี
1: ครับผมมีอะไรมาแจก
3: ชุดใหญ่แน่นอนสัปดาห์นี้ครับมีบัตรชมภาพยนตร์ของเมเจอร์ซีนเทค
1: น้ำแห้งแล้วไปชม
3: กลับมาแล้วนะฮะ
1: ครับผม
3: 5รางวัลรางวัลละ4ที่นั่งดูเรื่องไหนรอบไหนสาขาไหนก็ได
2: ้ได้หมดเลย
1: ครับผมไปที่เรื่องแรกครับวันนี
3: ้เรื่องแรกเป็นการกลับมาของพระเอกทอมครูซครับ
1: มาแล้ว
3: กลับมาแล้วแต่ปกติเนี่ยเราจะเห็นทอมครูซเนี่ยเล่นหนังแอคชั่นเท่ๆท็อปกันมิชชั่นอิมพอสซิเบิลแจ็ควิชเชอร์แต่ว่าเรื่องนี้เน
2: ี่
3: ยมาเปลี่ยนแนวใหม่เลยมาแบบแต่งแก่เลย
2: เ
3: ออแต่งให้แก่ขึ้น
2: แก่จัด
1: เฮ้ยเมื่อกี้
3: ผมขาวใช่
2: ขอบคุณพี่
3: ผมขาว
2: พี่จำไม่ได้ใช่ไหม
3: ใส่แต่งตัวแบบใส่มีพุงอย่างงู้นอย่างงี้คือในเรื่องเนี่ยครับทอมครูซเขาแปลงกายเลยเล่นเป็นมหาเศรษฐีขุดเจาะน้ำมันที่สร้างความชิบหายให้กับโลกเพราะว่าบริษัทเขาเนี่ยได้รับสัมปทานในการไปขุดเจาะน้ำมันในอลาสก้าในขั้วโลกเหนือเจาะไปเจาะมาเนี่ยแผ่นดินแยกกลายเป็นว่าก้อนน้ำแข็งขนาดยักษ์จากอลาสก้าเนี่ยนะครับมันถล่มลงมาแล้วก้อนน้ำแข็งเนี้ยค่อยๆไหลมาเรื่อยๆพุ่งตรงมายังยุโรปและก้อนน้ำแข็งขนาดเนี้ยไม่ใช่ไซส์แบบพี่ไม่ใช่ไซส์แบบก้อนเล็กๆหรือก้อนขนาดนะเท่ากับรัฐหนึ่งในอเมริกาคือมันใหญ่ขนาดนั้นน่ะ
1: เกิดหายนะ
3: เออคือถ้ามันเลื่อนมาถึงยุโรปเมื่อไหร่นะก็คือพังทั้งทวีป
1: เหมือนทําไปกินแลเลยนะ
3: เออเขาก็เลยได้รับภารกิจจากประธานาธิบดีครับ
1: นั่นไง
3: ให้ไปกอบกู้โลกก็คือคนที่ทําหายนะนั่นแหละที่ต้องไปจัดการกอบกู้โลกซะ
1: ไปแก้แผนเกิดข
3: ึ้
1: น
3: ใช่เห็นสภาพแบบนี้ฟังเหมือนเป็นหนังแบบหายนะโลกนะแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ครับเป็นหนังเสียดสีหนังตลกร้ายเสียดสีกลุ่มแบบพวกนายทุนอีลีทนักการเมืองต่างๆนานา
1: ผู้หาผลประโยชน์
3: ใช่แล้วก็ที่ทอมครูซแปลงกายแบบนี้เนี่ยผมเดาเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาหวังจะกลับไปชิงออสการ์เพราะว่าล่าสุดเนี่ยออสการ์ที่ทอมครูซชิงเนี่ย26ปีที่แล้วและพระเอกระดับเขาอ่ะยังไม่เคยชนะออสการ์เลยนะคือรุ่นเขาหลายคนแบบแบทพีทอย่างเงี้ยชนะแล้วแต่ว่าเขายังไม่เคยได้ก็เลยกะว่าปกติออสการ์เขาจะมีสูตรหนึ่งก็คือว่าถ้าเวลาแบบนักแสดงแบบแปลงโฉมแปลงกายจำหน้าไม่ได้นู่นนั่นเนี่ยอันเนี้ยมาเพื่อหวังรางวัลแน่นอนเพราะว่าอดีตภรรยาอย่างนิโคลคิดแม่เนี่ยก็ได้ออสการ์ตอนที่แบบเล่นบทที่ต้องแบบแปลงโฉมจนจำไม่ได้อะ
1: แล้วทอมครูซยังไม่เคยได้เหรอ
3: ยังไม่เคยได้เลย
1: จริงมาก
3: ชิงล่าสุดเนี่ย26ปีแล้ว
1: แอคชั่นต่างๆนานาก็ยังไม่เคยได
3: ้ยังไม่เคยได้เลยเขาเคยได้เป็นรางวัลเกียรติยศครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่นับอ่ะเออคือเกียรติยศอ่ะมันคืออยู่นานมาแล้วแต่ว่ายังไม่เคยได้จากฝีมือจริง
1: ครับครับครับ
3: เออ
1: เข้ามาเหนือเลยนะแล้วงี้เอฟเฟกต์ป่ะแต่งป่ะ
3: ใช่แต่งอยู่แล้ว
2: แล้วก็เจนเอไออ่ะ
3: เออแต่งซี่โอ้โหระดับทอมครูซขนาดฉากบูที่ปีนตึกเบิร์ดคาลิฟายังเล่นเองเลยอย่างนี้แค่นี้แต่งอยู่แล้ว
2: จริงจริง
3: นะครับแล้วก็เรื่อง
2: exactly
3: แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเขาไปร่วมมือกับพุ่มกับที่ชนะออสการ์มาแล้ว2ตัวจาก Revenant แล้วก็ Birdman ครับเพราะนั้นเรื่องเนี่ยหวังรางวัลมาเลย
1: ดูยังไงกัน
3: เรื่องนี้ยังไม่ได้ดู
1: ยังไม่ด
3: ูและสารภาพว่าอาทิตย์นี้เนี่ยยังไม่ได้ดูอะไรเลยแต่ว่าเรื่องนี้ความน่าสนใจคือเสียงตั้งแต่นักวิจารณ์คนดูที่เมืองนอกครับเสียงแตกไป2ฝั่งคือถ้าชอบ
2: ก็ชอบ
3: มากๆแต่ถ้าไม่ชอบก็จะแบบรู้สึกว่าหนังอะไรวะเนี่ย
1: ไม่ถูกจริต
3: มันมีความเป็นหนังแบบ

0: ากนะ
1: เออมันเลยทำให้รู้สึกว่าหนังคนอาจจะงงว่าเป็นหนังอะไร
2: คือรางวัลหนังรางวัล
1: เออ
0: หนังมันแบบว่าไม่ได้แบบมาแมสจ๋าอะไรอย่างเงี้ย
1: พี่ลงทุนไป180ล้านบวกตัว7ล้านเออ
0: นะคร
1: ับ เป็นยังไงลองดูแล้วกันเรื่องนี้ผมว่าคนชอบจะชอบมาก
0: กี่ดาวครับเรื่องนี
1: ้เรื่องนี้ขอเปิดไว้ที่3ดาวก่อนครับ
0: โอเค
1: ไปดูแน่ๆคืนนี้จองตั๋วแล้ว
0: ชอบก็ชอบเลย
1: เข้าในระบบ IMAX ด้วย
0: โอเค
1: สุด
0: ชื่อเรื่องว่า
1: ดิกเกอร์สครับยังไม่ได้พูดชื่อเรื่องเลย
0: ครับผม
1: เรื่องนี้คือดิกเกอร์สครับ
0: ดิกเกอร์นะ
1: ดิกเกอร์
0: นะครับติดตามมาได้เลยเรื่องที่2ครับ
1: เรื่องที่2ต้อนรับฮาโลวีนกันบ้างตั้งแต่สัปดาห์นี้ครับจะมีหนังสยองเนี่ยทยอยเข้าฉายเริ่มต้นด้วยเรื่องนี้เลยครับชื่อเรื่องว่าอาร์เตอร์สมัมมี่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกของคุณเนี่ยมาบอกคุณว่านอกจากแม่จริงๆแล้วเนี่ยเธอเจอแม่อีกคนนึงในบ้านซึ่งหน้าตาเหมือนกับแม่จริงๆเลย
0: อุ้ยฝาแฝดแม่อย่างเงี้ยเหรอ
1: เออ
0: เออ
1: คือมันเป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกสาวใช้ชีวิตอย่างสงบสุขวันดีคืนดีเนี่ยลูกสาวก็พบว่าแม่ที่บางทีเนี่ยมาอาบน้ำให้แม่ที่มาป้อนข้าวแม่ที่กำลังพาเธอเข้านอนเนี่ยไม่ใช่แม่จริง
0: ๆอุ้ย
1: แต่ว่าหน้าตาเหมือนกับแม่จริง
0: ๆลูกพาแม่หลอนนี
1: ่เออ
0: ใช่ไหม
1: เธอก็เลยเรียก
2: พ่อมีแม่อีกคน
0: ใช่เมื่อไหร่นั้นแล้วแม่ก็ต้องแก้เผ็ดลูกนะ
2: ย
0: ัง
2: ไงอ
0: ่
2: ะ
0: แม่ก็เจอลูกอีกคน
1: นึงเฮ้ยน่ากลัวจังเลย
2: นี่ยังไงอ่ะ
0: โอ้โหยังไงอ่ะอย่างงี้หลอนดิ
2: เออหลอนมาก
0: ลูกบอกว่าไปเจอแม่อีกคนนึง
1: แม่อีกคน
0: น้ําให้อย่างเง
2: ี้
0: ย
1: เหรอแล้วหน้าตาเหมือนกัน
2: อุ๊ย
1: นี่คน
2: ดูนี้ดิเงา
1: อ
2: ๋
1: อ
2: เงาพี่ตั้มทีมกล้อง
1: ตั้มอีกคนนึง
0: ใช่แต่ไม่กลัว
2: บ่บาง
0: บ่บาง
1: โอ้ยตัวเล็กสุด
0: แต่ไม่กลัวเงินกลัวเงานะต่อฮะ
2: ยังไงต่ออ่ะ
1: นั่นแหละปัญหาคือว่าเด็กก็เริ่มไม่รู้ว่าตกลงแม่คนไหนคือ
2: แม่จริง
1: ๆหรือแม่ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับในบ้านที่รูปร่างหน้าตาเหมือนแม่จริงๆแล้วเธอต้องการอะไรกันแน่
0: หรือแม่เชื่อป่ะแม่เชื่อไหม
1: แม่เชื่อ
0: แม่เชื่อไหมว่าลูกพูดแบบนั้นแล้วแม่เชื่อไหม
1: เชื่อเพราะว่าคือผมยังไม่ได้ดูแต่
0: แม่ก็ต้องออกตามหา
1: ใช
0: ่เออน่าสนุก
1: แล้วมันคืออะไรกันแน่ครับไปดูกันได้ในเรื่องนี้ Arthur's Mummy เป็นการกลับมาของเจสสิก้าแชสเทนนางเอกจากZero Dark Thirty เล่น Interstellar เล่นหลายเรื่องนะครับแล้วก็เธอเนี่ยเล่นเป็น2ตัวละครแน่นอนเล่นเป็นแม่จริง
0: ๆ
1: กับแม่คนที่เป็นแบบสิ่งมีชีวิตลึกลับนี่แหละ
2: คร
1: ับ เรื่องราวจะเป็นไงไปดูกันเรื่องนี้ชื่อไทยว่าแม่หลอน
0: กี่ดาวเรื่องนี้
1: เรื่องนี้เปิดไว้3ดาวครับแล้วก็จะเข้าที่พร้อมอเมริกาสัปดาห์นี้แล้วก็นักวิเคราะห์พิจิตรว่าจะเป็นอันดับ1ที่อเมริกาสัปดาห์นี้ด้วย
0: ครับ
1: นะฮะ
0: คุณมาเอาไปบอกว่ายังดีที่หน้าเหมือนแม่นะ
1: ครับผม
0: ถ้าลูกไปเจอคนละหน้าไม่เหมือนแม่นี่พ่อแย่เลยนะ
1: ใช่ฮ
0: ะเรียบร้อยเลยเมียน้อยยาวเลยนะครับเหลืออีก2เรื่องนะ
1: เดี๋ยวกลับมามีหนังสยองขวัญอีก1เรื่องและซีรีส์เกาหลีฟอร์มยักษ์มาแนะนำ
0: พร้อมทั้งคำถามด้วย
1: ใช่แล้ว
0: ช่วงหน้าสักครู่เดียวแฉ
2: ข่าวเช้า
0: ชาวโพสต์ข่าวสิบการยังอยู่นะครับแป๊บเดียวฮะ
3: ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: เป๋าเดินทาง1ถุงกอล์ฟอีก1ภูเก็ตคนเดียวชิลๆ
1: เป
0: ้
1: ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายๆ
0: สัมภาระเยอะขนาดเนี้ยไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: นับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: กลับมายืนต่อแฉ
2: เช้า
1: เช้าตุ้มตุ้มกันสกันยังอยู่อีกหนึ่งอีกสองเรื่องนะฮะ
3: ครับ
1: ครับผมไปเรื่องที่สามครับ
3: หนังสยองขวัญหนึ่งเรื่องครับอันนี้จากเรื่องที่แล้วเป็นผีนะเรื่องนี้มาที่ตำนานเกี่ยวกับงูยักษ์กันบ้าง
1: เฮ้ยบอ
3: กกลัวจ้องงูยักษ์ว่ะ
1: โอ้ยอย่าเห็นแล้วกินนะ
2: โบอาเจ้างูยักษ
3: ์อันนี้คล้ายๆโบอาแต่ชื่อว่าบอยยูนา
2: เฮ้ยชื่อเกาหลีมาก
3: แต่จริงเป็น
2: บอยยูนา
3: บราซิลบราซิลเรื่องนี้ครับเป็นหนังใหม่ชื่อเรื่องว่า Beware Boy Yuna ครับชื่อไทยคือเลื้อยเขมือบ Boy Yuna สร้างจากเรื่องเล่าอันเก่าแก่ของชาวบราซิลเขาเชื่อว่า Boy Yuna เนี่ย Boy Yuna แปลว่าง ู
2: ดำ
3: งูดำชอบไหมงูดำ
2: ชอบงูดิน
3: ครับผม
1: งูดำ
3: งูดำ
2: แต่ตุ้มชอบงูดินไง
1: ชอบงูดิน
3: ฮะงูดำเนี่ยเป็นตำนานเก่าแก่ของคนบราซิลครับที่เชื่อว่าเป็นแบบสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่ปกป้องผืนป่าแอมะซอนซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเล่าเรื่องราวของกลุ่มแพทย์อาสาที่เข้าไปยังป่าอเมซอนแล้วก็ไปทำอะไรสักอย่างนี่แหละ
2: ไป
3: ส
2: นใจปะ
3: ไปช่วยเหลือชาวบ้านไปอะไรอย่างน
2: ี้เหมือนเดิมเลยอ่ะ
3: แล้วก็ไปเจอกับนี่แหละครับงูขนาดยักษ์เหมือนกับไปปลุกงูขนาดยักษ์ในตำนาน
1: ฮอตโคตรหนังแผ่นเลยครับผม
2: ฮอตคืออ
1: าจจะคิดถึงงั้นฮอตแบบ
3: คือฮอตเบสิกมากแต่จริงเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาสร้างมาเพื่อแบบบูชาหนังระดับแบบแอนาคอนดาเลยนะคือทำเพื่อแบบบูชาหนังแบบนั้นซึ่งในยุคหลังๆเขาบอกว่าหนังอ่ะทำออกสเปซสปะเยอะแต่ว่าเรื่องนี้ทำแบบเข้าเป้าคือถ้าชอบแบบแอนาคอนดาเมื่อ30ปีที่แล้วนะอันนี้คือแบบนั้นแล้วความพีคความบ้าระห่ำของผู้สร้างเนี่ยคือเขายกกองเข้าไปถ่ายที่แอมะซอนจริงๆเพียงแต่ว่าก็คงไม่ได้ไปอยู่ในป่าลึกหรอกแต่ว่าแค่ไปแบบกินกลิ่นอะกินกลิ่น
2: ซีนีเครียดอะซีนีเครียดถ้าเกิดติดอยู่อย่างนี้จะทำไงวะ
1: โบยูนา
4: หลับตา
1: เลื้อยเขมือบอเมซอนนะครับผม
2: แต่หนังนี้ดูแล้วทางจะได้ตังค์กันแหละ
3: มาแต่คำวิจารณ์ออกมาดีนะเขาบอกคนที่ชอบแบบอนาคอนดาเรื่องนี้กลับไปเป็นฟิลประมาณนั้นไม่แบบไม่เละเทะเอางี้ดีกว่าแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดูนะ
1: เฮ้ยถ้าไม่ได้คิดอะไรซื้อก็โพดไปแล้วก็น้ำแก้วหนึ่งนี่เข้าไปก็ฟิลโอเคนะ
4: ข้าวโพดต้ม
1: ข้าวโพด
3: โอ
1: ้
3: โหข้าวโพดอ่อน
1: แดกสมบูรณ์ใช่ข้าวโพดต้มข้าวโพดคั่วสิเมเจอร์ข้าวโพดคั่วเขาหน่อย
4: ป๊อปคอร์นป๊อปคอร์น
1: ป๊อปคอร์นนะฮะเป็นชุดบ็อกเซตไปเลยกี่ดาวเรื่องนี
3: ้เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวก่อนเหมือนกันครับแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคือมันน่าสยองตั้งแต่การบิ้วบรรยากาศแล้วเพราะจริงในแอมะซอนน่ะความน่ากลัวมันไม่ใช่แค่งูยักษ์นะมันน่ากลัวตั้งแต่แรกเพราะว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกด้วยแล้วเข้าไปแล้วมันแบบหลงมันอะไรต่างๆนานา
2: ไปดูงูกันไหมล่ะมาตูม คุณชวนแล้วนะ
4: บอยยูนา
2: คุณอยากไปดูเฮ้ยชาวพุทธตุ้ม
1: กี่ดาว
2: ไปดูหนัง
3: เรื่องที่เปิดไปสามดาวคร
2: ับ สาม
3: ด
2: าวไปดูหนังกันไหม
1: เฮ้ยดูหนังเยอะ
2: อยากดูเรื่องเนี้ย
1: พรุ่งนี้เราไปกันหลายเที่ยวนะ
2: พรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ขอแค่วันเดียวคือพรุ่งนี้ไม่ได
1: ้
2: พรุ่งนี้ไม่ได้ศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่
3: ได้แล้วมีวันไหนได้
2: ไม่อาทิตย์หน้าไงอาทิตย์หน้าไม่วันดูหนังมันคือวันพฤหัสหรือเปล่าวันนี้ปะล่ะคืนนี้ดิโหไม่ได้ดิคืนนี้ดิอ้าววันพฤหัสคือวันดูหนังป้ากอสิบกันม
3: ัน
2: เป็นวันแบบซีแบบ
3: วันแรก
2: วันแบบคีโนสตาร
1: ์คือดูวันนี
4: ้เอางี้วันพุธละกันตั๋ว80บาท
2: วันพุธหน้าล็อกเลยปะ
4: ล็อกเลย
2: พุธหน้าคือวันที่เท่าไหร่14ไม่ได้
1: เห็นไหมโถ
2: เธอเป็นวันไหน15
1: เรื่องสุดท้ายวันนี้ฮะ
3: เอาปิดท้ายกันที่ซีรีส์เกาหลีครับสัปดาห์นี้มีซีรีส์เกาหลีเข้าใหม่หลายเรื่องนะฮะ
1: แต่ตื่นเต้นว่าจะได้ไปดู
3: เรื่องที่เรื่องมาแนะนำเนี่ยเป็นการกลับมาครับของนางเอกคิมจีวอนในรอบ2ปีหลังจากที่2ปีที่แล้วเนี่ยเธอสร้างปรากฏการณ์กับซีรีส์เรื่อง Queen of Tears ตอนนั้นเนี่ยเรตติ้ง20กว่
1: า
3: เป็นอันดับ1ของปี
1: าน
3: ะฮะล่าสุดคิมจีวอนกลับมาแล้วในด็อกเตอร์ X Mafia in White ครับ หลายคนอาจจะคุ้นชื่อเพราะว่าจริงๆด็อกเตอร์ X เนี่ยเป็นซีรีส์จากฝั่งญี่ปุ่นสักเซสมาแล้วถึง7ซีซั่นล่าสุดครับฝั่งเกาหลีเขาก็เลยเอามารีเมคใหม่นางเอกครับรับบทเป็นศัลยแพทย์ที่เก่งกาจมากฝีมือเก่งกาจแต่ว่าเธอเนี่ยมีฉายาที่เขาเรียกกันในกลุ่มแพทย์เนี่ยว่าหมาบ้านในห้องผ่าตัดเพราะว่านอกจากความเก่งและมั่นใจแล้วว่าคนไข้ต้องรอดเนี่ยเธอเป็นพวกที่แบบกัดไม่ปล่อยกับกลุ่มแพทย์ที่มีแบบคอร์รัปชันเล่นพวกเล่นพ้
1: อง ในเรื่องก็คือเป็นแบบศัลยแพทย์ตรงฉิน
3: ใช่อะไรประมาณนั้นคือผมว่าเกาหลีอ่ะทำซีรีส์หมอบ่อยนะแต่ว่าทุกครั้งที่ทำอ่ะแต่ละเรื่องมันมีความต่ ต่างกันหมดอะเป็นหมอก็จริงแต่ว่าเรื่องนี้เป็นหมอฟิลกู๊ดอันนี้เป็นหม
2: อ
3: ห้องผ่าตัดฉุกเฉินอันนี้เป็นหมอมันมีความต่างกันหมดแล้วเข้าทำถึงตลอดต้องมาดูกันว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงชื่อเรื่องว่าด็อกเตอร์เอ็กซ์นะครับ มาตอนใหม่ทุกวันศุกร์และวันเสาร
2: ์
3: ฉายพร้อมที่เกาหลีเรื่องนี้ลงใน Netflix
1: โอเคนะครับผมดูยังฮะ
3: ฉายพร้อมเกาหลีวันศุกร์และวันเสาร์ครับมาพรุ่งนี้
1: มาทีเดียวจบเลยป่ะ
3: ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ตอนใหม
1: ่
3: ประมาณ16ตอนครับ
1: 16ตอน
3: จ้ะ
1: นะครับด็อกเตอร์เอ็กซ์นะ
3: ด็อกเตอร์เอ็กซ์
1: กี่ดาวเรื่องนี
3: ้เรื่องนี้เปิดไปที่3ดาวเหมือนกันครับยังไม่ได้ดู
1: คนดูหนังอะยิ่งเป็นหนังพร้อมกันอีกแล้วอะยิ่งกว่าไปดูผู้หญิงอีกอะในคำนี้คนลุกมันตุ้มได้คิวแล้วเนาะ
2: ได้แล
1: ้วโอเคเรียบร้อยคำถามถามว่า
3: สัปดาห์นี้ครับแจกบัตรชมภาพยนตร์จาก Major Film Plex นะฮะ5รางวัลรางวัลละ4ที่นั่ง
1: ครับ
3: ไปตอบคำถามที่ Facebook FM Station Inbox เข้าไปตอบนะ
2: ครับ
3: ถามจากเรื่องเนี่ยงูยักษ์นี่แหละ
1: โอ้ย
3: Beware Boy Yuna
1: ถามว่าถามว่าแบบใครแบบว่าตอนนี้ปู่ย่าอยู่ไหมที่นา
3: เออบอยูนา
1: อยู่บ้านเนี่ย
2: เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อเมซอนหรืออีสาน
1: บอยูนา
3: อ่ะ
1: นะครับนั่นคือคำถาม
3: ตำนานของบอยูนาเนี่ยเป็นตำนานของประเทศอะไร
2: โอ้ยง่ายมากเลย
4: ก่อนพี่จะเอ่ยคำถามมาตอบมาแล้ว
3: ใช่เอาใหม่เลยเอาใหม่เลย
2: ยโสธร
1: เขาตอบดักมาแล้วเนี่ย
2: มีคนตอบไหมยโสธร
1: มีคำตอบไหม
3: นี่ไงตอบถูกแล้ว
1: มีคำถามอื่นไหม
3: ไม่เขาตอบมาแล้วต้องให้เลย
1: อ๋อเหรอ
3: วันนี
1: ้นี่เขาตอบก่อนที่คุณจะถามอีกนะ
3: นี่ใจดี
2: เกาหลีเกาหลีมีหลุดเกาหลีมาด้วยนี่
1: เกาหลีด้วยบอยูนาน
2: ักเรียนไม่ทำกันบ้านเลยนะคะนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณกัปตันกันมาก
3: ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณนะคะขอบคุณและขอบคุณนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันครับ
1: ขอบคุณครับ
2: เฮ้กูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางครับ
1: ครับขอบคุณพี่ตูมขอบคุณน้ำพุด้วยนะ
4: ขอบคุณพี่ชาวด้วยครับผมมาตูมครับ
1: ขอบคุณผู้ฟังด้วยเสียงทางวันนี้ 80,000 คนเลยทีเดียว
4: ครับผม
1: นะครับขอบคุณน้องกัปตันด้วยน้ำท่วมก็ตามทีมกองพี่กวงหนีต่อน้องเคเบิลนะครับ
4: พรุ่งนี้มาตูมไม่มานะพรุ่งนี้จะเป็น
1: ไฮโซพิม
4: ไฮโซพิม
2: ตาแล้วฝากสวัสดีคุณหนุ่มพิมด้วย
1: ได้เลยมีปัญหาวันนี้พวกเราไปก่อนเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับกับแฉ
4: ข่าวเช้า
1: ชาวพุ
4: ทธ
1: สวัสดีมากครับ
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
7: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
8: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
8: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
7: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
3: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
4: ค่ะปิงคลาสุมนาก
3: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
5: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
3: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
4: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
6: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
3: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายคลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
2: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน EFM Fandom Live
7: ใส่ละคนสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
10: เกมกันดีกว่าครับ
8: ได้เลย
10: ชื่อเกมว่า The Bird Club เป็นสมาคมชมนกนะคะซึ่งภารกิจแรกชื่อว่าสมาคมทายนกใบ้ให้อีกฝ่ายอ่ะทายให้ถูกว่าคุณเป็นนกอะไรจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
11: นกกระจอกเป็นสำนวนปังอันนี้ทำอะไรอยู่
12: ยิง
11: อันนี้แหละ
12: นกตกปลา
13: เนี่ย
10: เฮ้ย
12: เกือบถูก
13: มือ
12: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
13: พี่ว่าหลับตาบ้าง
10: พี่
13: หลับเลิกอันหนึ่ง
11: โอ้ยแล้วเขาจะรู้ไหมน่าน
12: กนี
13: ่
12: นกอยู่
13: นกอยู่ครับ
12: นกอยู่นกอยู่ข้างพี่ตา
14: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
1: ้อ EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมอุตุประกาศฉบับที่3เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากอากาศแปรปรวน 9-13 ตุลาคมนี้ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกกทม.และปริมณฑลสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: เร่งรีบตองนี
10: ้แค่สอนบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
9: ดอกมะลิ
10: และอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
10: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
9: แก้ลมบำรุงหัวใจ
10: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
9: หรือละลายกับน้ำสุก
10: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
9: อมแล้วชื่นใจ
11: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
12: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
11: มาเตรียมพร้อมกัน
13: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40-59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขาก
4: รมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคม 2569 ฉบับที่3ระบุว่าในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคม 69บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่9ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้และ12ตุลาคมถึง13ตุลาคมภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการกินเจเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุจากกรมการแพทย์ติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
3: คู่มือสุขภาพ
15: กรมการแพทย์แนะนำผู้สูงอายุสามารถกินเจเพื่อสุขภาพที่ดีได้โดยควรเน้นการรับประทานอาหารเจปรุงสุกจากการต้มนึ่งยำอบตุ๋นหรือลวกหลีกเลี่ยงอาหารทอดย่างหรือผัดหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปเช่นผักกาดดองกระน้าฉ่าย โปรตีนเกษตรเนื่องจากมีแคลเซียมสูงเป็นเหตุให้ไตทำงานหนักและอาจทำให้ความดันโลหิตสูงได้เลือกอาหารที่หลากหลายและมีสารอาหารทดแทนสารอาหารที่ได้รับจากเนื้อสัตว์เช่นโปรตีนให้ทานเต้าหู้ถั่วและธัญพืชแคลเซียมให้ทานผักคะน้าผักโขมบรอกโคลี่งาและนมถั่วเหลืองที่จะได้วิตามิน B2 ด้วยส่วนแร่ธาตุสังกะสีและธาตุเหล็กได้จากผักใบเขียวธัญพืชและข้าวโอ๊ตและควรทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงร่วมด้วยเพื่อเพิ่มพูนการดูดซึมธาตุเหล็กอย่างไรก็ตามหากผู้สูงอายุท่านใดมีปัญหาน้ำหนักตัวน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะขาดสารอาหารหรือมวลกล้ามเนื้อพองแนะนำให้พบแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เพื่อปรึกษาเพิ่มเติมก่อนรับประทานชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
16: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ที่ระบุชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
17: รัฐบาลเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี 2570 สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งที่สำนักงานศัสดีอำเภอหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: รวยช้าไม่เป็นไรดีกว่ารวยไวแล้วหายวับ
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: Number 13

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
2: EFM 94 ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะสวัสดีผู้ฟังนะคะดีเจแนนรัชดาวันนี้มาแทนดีเจเคเบิลอีก1วันนะคะวันนี้เป็นดีเจด้วยเป็นม้าด้วยมีคนแซวมาเพราะว่าควบไปเลยอยู่ยาวๆถึงช่วงตัวเองถึงบ่าย3เลยนะคะก็มีข้อความผู้ฟังเนี่ยทักทายมาผ่านเอทามฟังฟินมานะคะมีหลากหลายข้อความเลยนะคะมีสวัสดีตอนเช้าซึ่งไม่แน่ใจว่าตอนนี้ 10:30 นเรายังใช้สวัสดีตอนเช้าได้ไหมนะอ่ะก็ถือว่าเช้าแหละเนาะแล้วก็มีหนึ่งข้อความนะคะซึ่งตอนแรกนั้นก็งงว่าเขาจะมาให้เลขหรืออะไรนะเขาส่งมาว่า194ค่ะ please แล้วก็เลยเอะใจก็เลยคิดได้ว่าอ๋อคือไอ้กล่องข้อความเนี่ยของแอป Atom Funfin เนี่ยมันสามารถที่จะดูได้ทั้งของ EFM หรือว่าขึ้นข้างๆอย่าง Green Wave นะคะก็เลยเข้าใจว่าอ๋อตอนนี้ Green Wave เขาน่าจะมีกิจกรรมอะไรแหละเนาะก็เลยเดินออกไปถามพี่โคโปรแกรมด้านหน้านะคะบอกว่าตอนนี้มีลุ้นบัตร Cover Night Plus ก็เลยจะบอกคุณผู้ฟังนะคะที่ชื่อคุณอาภพรเผื่อคุณผู้ฟังน่าจะสลับ2คลื่นฟังไหมนะก็เลยส่งมาทาง EFM ว่าส่งผิดคลื่นนะคะเดี๋ยวคุณจะไม่ได้ดู Cover Night Plus นะคะ

0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
2: มีคุณผู้ฟังเขาตามหาคนหายนะเขาบอกว่าคิดถึงมากเลยไม่เจอหน้ามาหลายวันแล้วไม่รู้ว่าหมายถึง DJ Cable หรือเปล่าถ้าหมายถึง Cable นะไปดูใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรด้วยเพราะว่าล่าสุด Cable เขาไปจัดแทนพี่ๆด้วยนะคะก็ไปทำหน้าที่ในการช่วยออดิชั่น DJ น้องใหม่นะคะน้องก้างจากช่องก้างปูรัตน์นั่นเองเป็นอินฟลูสายบิวตี้แล้วสายแฟชั่นเสียงอย่างใสเลยคุณผู้ฟังน่าจะถูกใจหนุ่มๆหรือว่าเอาจริงนะขนาดนั้นเป็นผู้หญิงด้วยกันดูแล้วยังรู้สึกว่าเฮ้ยน้องน่ารักมากเลยนะคะนี่คือใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงเวลาของ Job Gen Z นะคะขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501ค
0: ่
2: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
3: สวัสดีวันพฤหัสบดีสู้ชีวิตมาหลายวันพรุ่งนี้วันศุกร์สักทีอดทนอีกนิดนึงนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อง
1: อยากกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมง
1: ใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: มีโอกาสมีโอกาสแล้วนี่มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกา
3: สน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: กระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: Talk พุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: เนื่องจากสัปดาห์นี้นะคะพุทโธพุทโธเนี่ยเขามีท็อปปิกประจำสัปดาห์เรื่องราวที่ถามว่าเวลาปรุงอาหารรสชาติไหนต้องนำมาก่อนเสมอเขาก็เลยเป็นกิมมิกเนาะสายที่โทรมาเมื่อคืนนี้ก็จะมีคุณขมคุณเค็มคุณเปรี้ยวแล้วก็คุณเกลือนะคะ เลือกสายของคุณเกลือมาเล่าย่อๆแล้วกันสายนี้คุณเกลือเนี่ยเป็นผู้หญิงเนาะไปเดทมาแต่ปรากฏว่าผู้ชายที่ไปเดทด้วยเนี่ยแปล

0: วุ่นวายยังไงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสายที่นั้นว่าเดี๋ยวนันจะลองไปฟังเรื่องราวเต็มๆดูเพราะว่ายังไม่ได้ฟังเรื่องนี้เลยนะคะพุทโธขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: พุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
1: ขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมถ้าพูดถึงพระจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่เวลาคนเขียนเพลงเนี่ยก็อาจจะพูดถึงความสวยงามของพระจันทร์พูดถึงมองไปบนฟ้าแล้วเราคิดถึงใครสักคนใช่ไหมแต่ไม่ใช่กับดีเจอราดเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะลองเขียนเพลงเกี่ยวกับพระจันทร์แล้วพอนึกถึงพระจันทร์ก็เกิดไอเดียเรื่องมนุษย์หมาป่าขึ้นมาแล้วก็ต่อยอดพัฒนาออกมาเป็นเพลงนี้ในสไตล์ที่เขาให้นิยามว่าเป็นอาหวังหมาป่าออกล่าเหยื่อในยามค่ำคืนนะคะเพลงมาในแนว R&B pop ผสมมีความกลิ่นอายของ West Coast Hip Hop ด้วยให้ฟีลแบบแก๊งสเตอร์กับซิงเกิลนี้จากดีเจอราดพระจันทร์เต็มดวง

0: FM New Release สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: EFM DJ Playlist by
2: ดีเจแนนค่ะคุณฟังบอกว่าโอ้10โมงครึ่งนะคะยังใช้คำว่าสวัสดีตอนเช้าได้ยังถือว่าเช้าโอเคเช้าก็เช้านะคะแล้วก็ปกติเนี่ยส่วนใหญ่คนขอเพลงเขาจะขอเพลงแก้ปวดใจเนาะแต่ว่าอันนี้แบบใหม่แบบล่าสุดเลยนะคะบอกว่ามีเพลงแก้ปวดหลังไหมคะไม่น่ามีนะคะถ้าปวดหลังอาจจะต้องเป็นกายภาพหรือว่าเป็นทางด้านของยามากกว่าแต่เอาเป็นว่ามันมี1เพลงละกันที่คิดว่าน่าจะพอบรรเทาได้เหมือนกับว่าถ้าเรายอมรับไปแล้วว่าโอเคอาการปวดหลังมันเกิดขึ้นมันก็คงต้องรักษาเยียวยากันไปถ้าคุณคือคนที่ปวดหลังนะคะขอมอบเพลงนี้ให้นี่คือผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังมอบให้แก่คนที่ถูกเลือกให้ปวดหลังเช่นกันฟังดูอาจจะไม่เกี่ยวกันนะคะแต่ว่าพยายามโยงมาเกี่ยวให้คะแนนความพยายามด้วย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดจังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
1: ก๊อบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยเย็นมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: ป่ายโต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพศิรินดีกรีแชมป์เดี่ยวจตุปีล่าสุดแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบอดดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปีบอกเลยว่ามีอึ้งพิเศษกับช่วงป้ายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
4: EFM Playlist of the Week
5: Champ of the Month ประจำเดือนกันยายน
4: Number 1
6: กลิ่นฝนเต้น First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมการทหารช่างระดมกำลังพลบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูโรงเรียนนารีวิทยาและพัทรพงษ์เตรียมถกมหาดไทยกทม.แก้ปัญหาน้ำท่วมกำชับเร่งจัดการขยะเพิ่มเครื่องจักรหวั่นกระทบการระบายน้ำสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ด

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: แต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: อัครพงษ์เตรียมถกมาไทยกทม.แก้ปัญหาน้ำท่วมกำชับเร่งจัดการขยะเพิ่มเครื่องจักรวันกระทบการระบายน้ำพร้อมเสนอทบทวนเกณฑ์เยียวยาย้ำน้ำล้อมบ้านควรได้รับสิทธิ์ไม่ต่างจากน้ำท่วมบ้านคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายพัชรพงษ์ตีราภัทรส.จังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมกรรมาธิการโดยระบุว่าวันนี้ได้มีการเชิญนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครโดยแบ่งการพิจารณาเป็น3ระยะตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการรับมือและการฟื้นฟูเยียวยาโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยรวมถึงปัญหาความล่าช้าในการตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าและการประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนการฟื้นฟูนายพัทรพงศ์เห็นว่ากรุงเทพมหานครต้องเร่งขนย้ายขยะออกจากพื้นที่เพราะเครื่องจักรและกำลังคนไม่เพียงพอพร้อมเสนอให้ใช้งบฉุกเฉินเพิ่มกำลังคนและเครื่องจักรเพื่อให้การจัดการขยะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา2สัปดาห์ลดปัญหาขยะฝังทางระบายน้ำส่วนการเยียวยาเห็นว่าต้องพิจารณากรณีน้ำล้อมบ้านแม้น้ำไม่เข้าตัวบ้านแต่ประชาชนไม่สามารถเดินทางไปใช้ชีวิตได้ตามปกติจึงควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมพร้อมย้ำว่าแม้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าฝนสัปดาห์หน้าไม่รุนแรงแต่ทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมเพราะภัยพิบัติไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำและต้องลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: กรมการทหารช่างระดมกำลังพลบิ๊กคลินนิ่งฟื้นฟูโรงเรียนนารีวิทยาจังหวัดราชบุรีหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมติดตามกับคุณณัชชัยลินพลอยครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: หลังสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีเริ่มคลี่คลายภารกิจของทหารยังไม่จบลงเพราะสิ่งที่เหลืออยู่คือคราบโคลนสิ่งของที่เสียหายและพื้นที่ที่ต้องเร่งทำความสะอาดเพื่อให้เด็กๆ กลับมาเรียนได้ตามปกติกรมการทหารช่างระดมกำลังพลพร้อมยุทธปกรณ์เข้าร่วมกับคณะครูและประชาชนในพื้นที่เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่โรงเรียนนารีวิทยาทั้งการขัดล้างพื้นเก็บกวาดดินโคลนเคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับความเสียหายรวมถึงทำความสะอาดบริเวณโดยรอบซึ่งหลายจุดยังมีโคลนและสิ่งตกค้างจากน้ำท่วมภารกิจครั้งนี้มีพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อเร่งคืนสภาพโรงเรียนให้พร้อมสำหรับการเรียนการสอนโดยเร็วที่สุดเพราะสำหรับพื้นที่ประสบภัยการช่วยเหลือไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงแต่ยังต้องเดินหน้าฟื้นฟูจนกว่าประชาชนจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารนันทชัยหลิมพลอยรายงานครับ
3: สำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่ารัสเซียอ้างว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เทคนิคหญิงของสถาบันวิจัยต่อต้านโรคระบาดในเมืองเชเลคอฟแคว้นเออร์คุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากโรคปอดบวมที่ไม่ทราบสาเหตุได้แล้วหลังจากที่เธอทำหลอดทดลองที่มีเชื้อโรคระบาดอยู่แตกจนเชื้อรั่วไหลภายในห้องปฏิบัติการทรัมป์ยังระบุด้วยว่าเขาไม่คิดว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่ามีการนำเชื้อกลาโรคไปพัฒนาเป็นอาวุธชีวภาพแต่สุดท้ายความจริงจะเป็นเช่นไรคงได้รู้กันเร็วๆนี้นอกจากนี้ทรัมป์ยังตอบคำถามเกี่ยวกับการรับมือกับรัสเซียครั้งนี้ว่ามีความคล้ายคลึงกับการรับมือกับจีนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสหรือไม่ซึ่งทรัมป์กล่าวว่าทั้งจีนและรัสเซียต่างไม่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการระบาดเท่าไหร่นักอีกทั้งพวกเขายังยืนยันว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีเหมือนกันด้วยและว่าหลังจากนี้เขามีกำหนดการที่จะหาเรือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวาเลียดิมีร์ปูตินของรัสเซียเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาด พราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: คนอื่นเห็นความงามของเราอยู่คนอื่นรู้คุณค่าหน้าหวงแหนผืนผ้าไทยงามวิจิตรทั่วดินแดนอย่าให้ชาติอื่นเห็นคุณค่าแทนคนไทยความภูมิใจไม่ใช่แค่พูดว่านี่คือของเราแต่คือรู้ที่มาเห็นคุณค่าใช้และสืบสานเพราะของมีค่าถ้าเจ้าของไม่รักษาคนที่เขาเห็นคุณค่าเขาก็จะเข้ามาเอาของเราไปด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุทท.บ. FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM News
11: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Asset Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
12: ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็พอ
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM DJ Playlist by
15: DJ แนนค่ะเมื่อวานช่วงบ่ายนี้นะคะแนนมีโอกาสได้สัมภาษณ์น้องสมุยเขากลับมาพร้อมกับซิงเกิลแรกของอัลบั้มที่2นะคะแล้วก็มันมีจุดนึงที่น่าสนใจมากคือน้องอ่ะเล่าว่าในช่วงจังหวะที่เขาจะต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อไปเสนอกับทางค่ายเนี่ยว่าเขาอยากจะทำแนวไหนกับอัลบั้มนี้นะคะก็บังเอิญไปเจอเพลงนึงซึ่งน้องบอกว่าเขาน่าจะเคยฟังครั้งแรกสำหรับเพลงนี้นั่นก็คือเพลงของพี่เบิร์ดชื่อว่าลองสิจ๊ะแต่แนนเชื่อว่าคุณผู้ฟังของEFM เนี่ยหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับลองสิจ๊ะอยู่แล้วน้องบอกว่าเฮ้ยพอฟังครั้งแรกรู้สึกว่าเพลงมันเท่มากเลยทั้งดนตรีที่มันมีความเป็นลาตินแล้วก็เนื้อเพลงของเพลงลองสิจ๊ะด้วยนะคะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้มาทำอัลบั้มใหม่นี้ให้เป็นแนวไทยลาตินแล้วก็นี่ก็คือเพลงที่ได้รับอิทธิพลจากลองสิจ๊ะเต็มๆเลยงานใหม่จากสมุยนะคะกับเพลงนี้สาย

สารพันกลยุทธ์นะคะเวลาคนเราอยากมีแฟนเนี่ยก็มักจะมีอะไรไปนำเสนอเขานะว่าเออถ้าเธอมาคบกับฉันเนี่ยมันจะดียังไงชวนเขามากินข้าวหม้อเดียวกันหรือว่าจะลองเสนอเขาก็ได้ว่าฟรี Wi-Fi ก็มีนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะตอนนี้11โมงกับ31นาทีแล้วนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยไม่มีกระจิกกระใจทำงานแล้วเพราะว่าข้อความที่ส่งมาส่วนใหญ่จะเป็นเมนูอาหารเที่ยงทั้งนั้นเลยนะคะมีเมนูกะเพราไข่ดาวในใจแล้วนะคะ1อีก1ข้อความบอกว่าวันนี้จะทานข้าวผัดแหนมค่ะหลากหลายเมนูเนาะก็เหมือนเป็นเป้าหมายเล็กๆของวันที่หลังจากทำงานในช่วงเช้ามาแล้วก็อยากจะหาเวลากินอะไรอร่อยๆนะคะนอกจากจะทำให้เราอิ่มท้องแล้วก็เพิ่มพลังด้วยนะคะส่วนตัวแนนยังไม่มีเมนูอะไรในหัวเลยตอนนี้คือโล่งมากเดี๋ยวว่าตอนเที่ยงเนี่ยจะเดินลงไปดูซะหน่อยแต่คนอิ่มแล้วน้องแมวของเราก็ต้องอิ่มด้วยเช่นกันนะคะน้องแมวบ้านไหนกินยากซื้อเม็ดอันไหนมาก็ไม่กินหรือว่าน้องกำลังเบื่ออาหารกินเม็ดน้อยลงแนะนำนี่เลยอาหารแมวกินโนะยอดขายอันดับ1ในญี่ปุ่นจากยูนิชามนะคะเคล็ดลับที่ทำให้น้องแมวกินได้ไม่เบื่อก็คือไอความพรีเมียมของเม็ดอาหารของกินโนะเนี่ยแหละที่เขาเคลือบผงปลาโอแท้ที่ทำให้มีกลิ่นหอมอร่อยอูมามิสไตล์ญี่ปุ่นตัวจริงมาพร้อมกับรูปทรงเม็ดอาหารที่บางเล็กแล้วก็กรุบกรอบนะคะทำให้น้องแมวเนี่ยเคี้ยวง่ายแล้วก็เคี้ยวสนุกยิ่งขึ้นตอนนี้เขาปรับโฉมและอัปเกรดสูตรให้ช่วยดูแลปัญหาขนร่วงได้ดียิ่งขึ้นด้วยสมดุลโอเมก้า3และ6จากเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์นะคะที่ช่วยให้เจ้าเหมียวเนี่ยขนสวยสุขภาพดีแล้วก็ร่างกายแข็งแรงเลือกกินโนะให้แมวกินนะรับรองว่าช่วยแก้ปัญหาเจ้าเหมียวเบื่ออาหารให้กลับมากินข้าวได้อร่อยขึ้นนะคะเพราะว่าทุกสูตรคิดค้นด้วยความรู้จากญี่ปุ่นเพื่อให้น้องแมวกินอร่อยแล้วก็มีสุขภาพดีในทุกมื้อแน่นอนหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำและร้านค้าทางการยูนิชามเพชรในออนไลน์นะคะอย่าลืมเลือกกินโนะให้แมวกินนะ

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
2: เดี๋ยวคืนนี้รอฟังเลยว่าแฟนๆของหมิงหมิงเนปจูนเนี่ยเขาจะพาจินตนาการได้กว้างไกลขนาดไหนสำหรับการเขียนแฟนฟิกนะคะเดี๋ยวมาฟังทั้ง5เรื่องคืนนี้ไปพร้อมๆกันแล้วก็แน่นอนเราจะได้เจอกับทั้งคู่ใน EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อค่ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาที่ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: เป็น first jobber อยู่ผลงานที่ออกมาคือผมทำเต็มที่แล้วแต่ว่าตัวผลงานเองก็ยังไม่ผ่านมาตรฐานที่แบบผมตั้งไว้กับตัวเองนะผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับเงินเดือนที่ผมได้รับอะไรเงี้ยครับผมคิดมากไปไหมแต่ว่าอีกใจเนื้อครับผมอยากออกมากกว่าผมไม่กล้าอยู่ต่อเงี้ย
4: ช่วงเวลาพ้นโปรมันแค่3เดือนถ้าเราไม่ใช่จริงๆเขาก็คงไม่เอาเราไว้หรอกแต่นี่เหมือนแบบแย่ขาเข้าไปข้างนึงแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเหมาะหรือไม่เหมาะแล้วเรารู้สึกว่าไม่เอาละดึงขากลับดีกว่าอย่างเงี้ยพี่อาจจะรู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อยในโลกของการทำงานอ่ะพายุมันคงไม่ได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่าง
5: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
1: อังคารคุ้มโปง X นะคะได้ฟังเรื่องราวจากพี่แบงเกนสไตน์นะคะที่ก็เอาเรื่องราวจากคุณผู้ฟังของคืนเผาผีโกสไนมาเล่าอีกทีนึงหนึ่งเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของสัปเหร่อท่านหนึ่งที่เขามีวิชาอาคมเนาะปรากฏว่าเขาก็ได้ไปแก้เคสของผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนข้าราชการยศใหญ่นะข่มขืนนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำให้เขาจะต้องแบบบังคับให้มาเป็นเมียให้ได้ก็ข่มขืนคนนึงเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากที่โอเคญาติๆก็พยายามไก่เกี่ยให้ยอมเพราะว่าก็อยู่กับข้าราชการคนนี้ก็สบายเนาะเขาก็มีฐานะแต่ว่าที่รับไม่ได้เลยก็คือหลังจากนั้นก็มีไปข่มขืนหลานอายุ6ขวบอีกนะคะจนในที่สุดเนี่ยครอบครัวไม่ยอมแล้วก็แจ้งความจนเขาว่าติดคุกไปแต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่ที่คนๆนี้ติดคุกเพราะด้วยความที่เขามียศใหญ่มีอำนาจมากๆเนี่ยมันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นคือบางครั้งจะเห็นเหมือนคล้ายๆกับมีลำแสงมาอยู่ที่ในบ้านซึ่งไอ้ลำแสงเนี้ยมันไม่ใช่ลำแสงเล็กๆแต่มันเป็นลำแสงที่มีขนาดเหมือนเท่าตัวคนจริงๆเลยแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เนี่ยบางคืนเขาก็รู้สึกว่าเขาโดนไอ้ลำแสงเนี้ยเหมือนกระทำไอ้ไม่ดีไม่ร้ายกับเขานะคะก็พยายามที่จะแก้ปัญหานี้โดยคุณสับเปลือกคนนี้ที่เป็นคนเล่าเนาะเขามีวิชาอาคมถามว่าปัญหาของเคสนี้ตอนแรกแนนฟังแล้วก็สงสัยว่าก็ในเมื่อไอ้ตัวต้นเห็นอยู่ในคุกแล้วไอ้พวกสิ่งของที่ทำมาเป็นลำแสงหรืออะไรอย่างเงี้ย

ต้นชั่วโมงเขาบอกว่าดูข่าวบันเทิงแล้วเห็นข่าวเลิกรากันก็รู้สึกว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเลยมีลูกด้วยกันก็ไม่ได้การันตีเลยจริงๆแล้วจริงๆความรักมันคืออะไรนะพูดยากจริงๆนะคะก็ถ้าพูดถึงแบบการเลิกลากันนะคุณฟังนั้นว่ามันเป็นหนึ่งคำถามที่เวลาเราจบความสัมพันธ์กับใครเนี่ยแล้วมีคนถามว่าเลิกกันเพราะอะไรหรอมันตอบยากมากเลยนะคือมันไม่สามารถที่จะตอบได้ด้วยเหตุผลเดียวหรือเล่าครั้งเดียวจบนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในความสัมพันธ์มันอาจจะมีสิ่งขัดข้องขัดใจกันแล้วก็สะสมเป็นสิ่งละอันพละน้อยแต่ละเรื่องเนี่ยมันอาจจะดูเล็กๆน้อยๆมากเลยนะคะแต่ว่าพอมันสะสมในระยะเวลานานๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้รู้สึกบั่นทอนได้แล้วพอถึงวันนึงปุ๊บเนี่ยคนเรามันก็มีความอดทนมีขีดจำกัดเนาะถึงวันนึงถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆความรักมันอาจจะยังอยู่ต่อไปได้นะเพียงแต่ว่าเราต้องไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็เลยเลือกเพลงนี้ให้แล้วกันนะคะกับลองเลิกกันดีไหมจากพิกซี่แล้วก็ส่งคุณผู้ฟังไปกินข้าวกลางวันด้วยเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีบ่ายโมงนะคะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินนมสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนมสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนมสปูนกินนมสปูน
4: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
3: กินน้ำสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้ำสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้ำสปูนกินน้ำสปูน

0: One, two, three, go.
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
4: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Lightฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
5: EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกรัฐมนตรีนำทีมประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดและหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือฝนตกหนักรอบใหม่ 9-13 ตุลาคมใช้ข้อมูลนาวแคสประกอบพยากรณ์กรมอุตุเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้นสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีนำทีมประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดและหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือฝนตกหนักรอบใหม่ 9-13 ตุลาคมใช้ข้อมูลนาวแคสประกอบพยากรณ์กรมอุตุเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้นเน้นสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจความเสี่ยงและเร่งอพยพพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บังคับบัญชาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศสิงคโปร์โดยนายอนุทินกล่าวว่าสถานการณ์ภาพรวมของฝนตอนบนของประเทศมีแนวโน้มลดลงและกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกเตือนช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมว่าจะมีฝนตกในบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งซักซ้อมทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาถึงและเห็นว่าทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนโดยมีการไฮไลท์สถานที่ที่จะได้รับผลกระทบให้เข้าใจง่ายขึ้นพร้อมเน้นย้ำให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ข้อมูลแน่นยำกับประชาชนในพื้นที่ตัวถึงรวมถึงบูรณาการความร่วมมือโดยใช้ข้อมูลนาวแคสหรือการพยากรณ์อากาศระยะสั้นที่นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตโดยตัวเองได้ขอให้ช่วยในการปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจในวงกว้างประกอบกับข้อมูลพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากเห็นว่าช่วงเวลาในระยะสั้นกว่าประมาณ 6-12 ชั่วโมงโดยข้อมูลทั้ง2ส่วนจะทำให้เกิดการประเมินของศูนย์บัญชาการมีความแม่นยำมากขึ้นด้วยสรทัณฑ์เห็นพิพัฒน์รายงานครับ
4: กองทัพเรือเดินหน้าเตรียมความพร้อมขบวนพายุหายาตราทางชลมารคเหลืออีก30วันสู่พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
6: พลเรือตรีชนินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพายุหายาตราทางชลมารคซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่6พฤศจิกายน2569ว่าขณะนี้เหลือเวลาอีก30วันก่อนถึงวันพระราชพิธีโดยกองทัพเรือได้ดำเนินการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างต่อเนื่องสำหรับแผนการฝึกซ้อมในช่วงเดือนตุลาคม2569กำหนดให้มีการซ้อมย่อยครั้งที่9ในวันที่8ตุลาคมซ้อมย่อยครั้งที่10ในวันที่15ตุลาคมก่อนเข้าสู่การซ้อมใหญ่ครั้งที่1ในวันที่21ตุลาคมและการซ้อมใหญ่ครั้งที่2ในวันที่28ตุลาคม2569โฆษกกองทัพเรือกล่าวว่าการฝึกซ้อมในแต่ละครั้งมุ่งเน้นความถูกต้องตามแบบแผนความพร้อมเพรียงของกำลังพลตลอดจนความสมบูรณ์ของทุกองค์ประกอบในขบวนเรือพระราชพิธีโดยจะมีการประเมินและปรับปรุงรายละเอียดจากการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติในวันพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดกองทัพเรือให้ความสำคัญกับภารกิจครั้งนี้อย่างยิ่งและกำลังพลทุกนายที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อทำรงรักษาแบบแผนและพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติรวมทั้งถ่ายทอดความงดงามของขบวนพายุหายาตราทางชลมารคให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมและภาคภูมิใจทั้งนี้กองทัพเรือจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในแต่ละช่วงต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: กองทบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: อง
1: กับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมง
1: ใช้ Blue Rose Roll On ซองจากลาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: อยากเริ่มทำแบบพี่ก้างเนี่ยที่พี่ก้างเป็นอยู่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนางแบบเป็นอะไรเงี้ยต้องเริ่มทำยังไงคะ
2: รู้สึกว่าถ้าอยากทำอะไรก็ทำเลยแล้วกันอย่างตอนแรกที่ก้างทำอ่ะคือก้างไปถามเพื่อนที่ดังๆเลยเพื่อนบอกว่าลงไปเลยทุกวันวันละคลิปเดี๋ยวก็แมทแล้วก้างก็ทำอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็แมทจริงๆแต่ว่าคลิปก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับดวงช่วงเวลาจังหวะชีวิตด้วยแล้วแบบถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจในชีวิตมันก็อาจจะไม่ได้มีคนติดตาม
3: เธอน่ารักด้วยบทเธอเก่งด้วยมันเลยไปด้วยกันได้
2: ใช่ก็ถ้าอยากเริ่มก็ทำค่ะ
3: น่ารักเนี่ยน่ารักจริงหึงบ่เนี่ยหรืออะไรอ
4: ่
3: ะ
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
6: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศอัธมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณโสภศครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆในภาคกลางวันวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569นะครับเราเริ่มด้วยข่าวเป็นความโชคดีนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีและก็จังหวัดใกล้เคียงในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินนะครับทรงปฏิบัติพระราชกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับโดยจะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2519ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่นและก็พระราชทานรางวัลนะครับให้แก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนนะครับของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2518ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีครับ
2: ค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่ไปเฝ้ารับเสด็จนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะแต่งกายชุดสุภาพด้วยนะคะไปต่อกันที่ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ค่ะจะมีในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเอเชียพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ขออภัยค่ะ2026นะคะเอเชียนพาราเกมที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญนะคะที่นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเนี่ยจะร่วมชิงชัยและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่ะล่าสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอลิส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยค่ะ
1: สำหรับเงินพระราชทานดังกล่าวนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาและดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยรวมถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมแล้วก็การส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยนะครับในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอาทิการแข่งขันเอเชียนพาราเกมตลอดจนรายการสำคัญต่างๆนะครับเพื่อเป็นการสร้างโอกาสนะครับให้กับนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพและก็สร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติและในโอกาสเดียวกันนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีราลีรัตนราชกัญญาได้พระราชทานหมวกแก๊ปนะครับจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจให้กับทัพนักกีฬาพาราลิมปิกนะครับทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ครับ
2: ค่ะเชียร์ทีมไทยคือคอลเลกชันพิเศษนะคะจากแบรนด์สิริวัณณวรีซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจและสร้างพลังเชียร์ให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยในโอกาสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชั่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยหมวกแก๊ปผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยนั่นเองค่ะสำหรับผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากฝีมือ างทอในโครงการดอนกอยโมเดลในพระราชดำริที่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครด้านหน้าหมวกนะคะจะปักอักษรไทยแลนด์นอกจากนี้ค่ะยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนลอนผูกหางนะคะหมวกแก๊ปผ้าไนลอนและเสื้อกีฬาพิมพ์ลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นค่ะด้านหน้าสกรีนอักษรไทยแลนด์พร้อมกับโลโก้สิริวรรณวรีบริเวณด้านหลังรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายคอลเลคชันเชียร์ทีมไทยนะคะก็จะนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะร่วมผลักดันศักยภาพนักกีฬาไทยสู่ความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติค่ะ
1: นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องของหน่วยงานต่างๆที่ผนึกกำลังทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะเตรียมการรับมือน้ำท่วมกันทั่วประเทศนะครับปัจจุบันนี้นะครับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดนะครับก็ประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านพะเยาตากนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็จังหวัดระยองครับ
2: ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะยังคงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงรวมถึงได้มีการประสานกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระดมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเน้นไปที่การดูแลให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางลำดับแรกค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยถุงยังชีพอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างเร่งด่วนค
1: ่
2: ะ
1: ส่วนพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วนะครับปภ.ก็จะเร่งสำรวจบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมกับแจ้งเตือนนะครับสถานการณ์แล้วก็คำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นะครับประชาชนก็สามารถที่จะแจ้งเหตุหรือว่าขอความช่วยเหลือทางไลน์ได้นะครับก็คือปภ.รับแจ้งเหตุ1784โดยสามารถเพิ่มเพื่อน LINE ID นะครับ @1784DDPM หรือว่าจะโทรสายด่วนนิรภัยนะครับ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ค่ะไปที่สถานการณ์น้ำที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างนะคะล่าสุดทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะหลังจากที่ท่านได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดระบายน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเพื่อที่จะพิจารณาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการติดตั้งเรือเครื่องผลักดันน้ำท่านได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งดำเนินการโดยเร็วพร้อมกับประสานขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเร่งรวบรวมข้อมูลพื้นที่และรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงจุดค่ะ
1: เบื้องต้นนะครับกรมชลประทานก็พร้อมที่จะสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำจำนวน40เครื่องขณะที่กองทัพเรือนะครับสนับสนุนเพิ่มเติมอีก10เครื่องนะครับก็รวมเป็น50เครื่องแล้วก็จะเคลื่อนย้ายนะครับไปยังจุดที่มีความจำเป็นตามสถานการณ์โดยสามารถเพิ่มกำลังได้สูงสุดถึง86เครื่องในจุดเดียวเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการเร่งระบายน้ำและก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ
2: ค่ะในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการรายงานถึงความพร้อมของกระทรวงกลาโหมในการรับมืออุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะคะที่ยืนยันว่ากองทัพภาคที่4เนี่ยมีความพร้อมทั้งกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์สามารถที่จะพร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอนั่นเองค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะครับการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยนะครับในภาคใต้กองทัพภาคที่4นะครับได้เตรียมกำลังนะครับจากมณฑลฐานบกที่41จนถึงมณฑลฐานบกที่46ก็พร้อมนะครับในการจัดกำลังพลและก็ทรัพยากรที่สามารถปรับใช้ตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่นะครับขณะเดียวกันนะครับกระทรวงกลาโหมก็ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและก็หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและก็สอดคล้องกันนะครับในช่วงนี้นะครับเราก็ลงไปติดตามนะครับการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในกองทัพภาคที่4นะครับพบกับดีเจพอล่าเลยครับ
3: ไม่รอท่วมต้องร่วมวางแผนโดยมณฑลทหารบกที่44ผนึกกำลังส่วนราชการสำรวจจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเตรียมรับมือฝนตกหนักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรโดยเมื่อเช้าวันที่7ตุลาคม2569ที่ผ่านมาเพราะการป้องกันล่วงหน้าคือการดูแลพี่น้องประชาชนที่ดีที่สุดพลตรีมานิตเผ่าพงจันทร์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44มอบหมายให้พันเอกสิทธิชัยโกศลรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่44พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่บูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการจังหวัดชุมพรดำเนินการสำรวจและประเมินจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำณพื้นที่ตำบลทุ่งระยะตำบลสวีตำบลปากแพรกและตำบลด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรแม่ทัพภาคที่4รับมอบสิ่งของบริจาคจากศูนย์การค้าไดอานาคอมเพล็กซ์นำกำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่42ส่งต่อความห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีโดยเมื่อวันที่7ตุลาคม2569ที่ผ่านมาณศูนย์การค้าไดอานาคอมเพล็กซ์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยพลโทชาคริตอุจรัตนะแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในการรับมอบสิ่งของบริจาคซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การค้าไดอานาคอมเพล็กซ์เพื่อรวมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความช่วยเหลือไปอย่างพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาร่วมในพิธีรับมอบอย่างพร้อมเพรียงในการนี้กองพันมณฑลทหารบกที่42ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมดำเนินการขนย้ายและลำเลียงสิ่งของบริจาคดังกล่าวเพื่อเตรียมจัดส่งไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนถือเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทหารและภาคเอกชนที่พร้อมเคียงข้างและช่วยเหลือประชาชนในทุกวิกฤตพร้อมไหมเมื่อภัยมาโดยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เตรียมรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตโดยเมื่อวันที่6ตุลาคม2569ที่ผ่านมาความปลอดภัยของประชาชนคือภารกิจสำคัญอันดับ1พันเอกณัฐวุฒิมาคเซนผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์ประจำชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของหน่วยณกองบังคับการกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งการตรวจความพร้อมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มได้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตซึ่งทางหน่วยได้บูรณาการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบสดุดีวีรบุรุษชายแดนใต้โดยแม่ทัพภาคที่4เยี่ยมครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเต้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจพร้อมดูแลไม่ทอดทิ้งผู้เสียสละเพื่อความสงบสุขของประชาชนพลโทชาคริตอุจรัตนะแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลสาก่ออำเภอสุงไหงป่าดีจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวอา

0: อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเมื่อวันที่6ตุลาคม2569ที่ผ่านมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประตูระบายน้ำเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและประเมินความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นได้เดินทางมายังมณฑลทหารบกที่42ค่ายศรีนันทรงเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่42กองพลพัฒนาที่4สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาสถานีอุตุนิยมวิทยาสำนักทรัพยากรน้ำที่8เทศบาลนครหาดใหญ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงรายงานข่าวสารโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4
1: ค่ะขอบคุณดีเจพอลล่านะคะสำหรับที่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุฝนตกหนักลมกระโชกแรงนะคะแล้วก็มีฟ้าคะนองในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณถนนสายหลักหน้าโรงพยาบาลยะลาค่ะเข้าตัวเมืองก็ทำให้มีรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหลักล้มคว่ำจำนวนหลายคันนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานจากในพื้นที่ว่าถนนผังเมือง4ซอย6มีน้ำท่วมผิวการจราจรและอีกหลายจุดในพื้นที่ยะลาซึ่งเหตุการณ์นะคะก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มบางลงโดยทางเจ้าหน้าที่คาดการว่าหากฝนหยุดตกสนิทนะคะระดับน้ำท่วมขังก็จะทยอยลดลงและเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองค่ะ
2: ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลานะครับได้ออกหนังสือด่วนนะครับแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่นะครับให้เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้จัดเตรียมกำลังพลบุคลากรเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมนะครับในการที่จะปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและก็ขอให้ประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ติดตามสถานการณ์นะครับสภาพอากาศและก็การประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ครับ
1: ค่ะสำหรับจังหวัดยะลานะคะพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มค่ะก็จะมีที่อำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังและอำเภอยะหานะคะพื้นที่รุ่มต่ำริมแม่น้ำและชุมชนเสี่ยงน้ำท่วมขังมีที่อำเภอเมืองยะลาอำเภอรามันและอำเภอยะหานั่นเองค่ะ
2: นะครับแล้วก็มาดูความคืบหน้านะครับก็พี่น้องจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็เตรียมรับเงินนะครับในการช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับจากปภ.ได้เลยนะครับสำหรับเรื่องของการโอนเงินน้ำท่วมนะครับปภ.ก็เร่งประสานนะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้จัดส่งข้อมูลผู้ที่รับผลกระทบเพื่อเป็นการเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันนะครับภายในสัปดาห์นี้ล่าสุดนะครับทางปภ.ได้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนนะครับที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็ส่งต่อให้กับธนาคารออมสินแล้วรวมทั้งสิ้นนะครับ 14,053 ครัวเรือนก็ครอบคลุมนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วนี่ 5,742 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการนะครับ 4,100 ครัวเรือนโดยประชาชนกลุ่มนี้นะครับก็จะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีนะครับภายในเช้าของวันที่9ตุลาคมนี้ก็คือวันศุกร์นะครับในวันพรุ่งนี้ครับ
1: ค่ะสำหรับภาพรวมของการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐใน5จังหวัดนะคะได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและที่นนทบุรีจำนวน 1,305,875 ครัวเรือนซึ่งจะโอนเงินภายในวันที่9ตุลาคมนี้เช่นกันค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้สามารถที่จะยื่นขอรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้นะคะโดยทางปภ.เองเขาก็จะมีการเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดค่ะ
2: ครับล่าสุดนะครับมติคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบเพิ่มพื้นที่นะครับก็คือจังหวัดสมุทรสงครามเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่จะได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝนอัตรา 7,000 ถึง 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับอันนี้ก็เป็นไปภายใต้วงเงินของงบกลางนะครับประจำปี2019ซึ่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามได้เร่งลงทะเบียนนะครับยืนยันข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเร็วแล้วก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสายด่วนนิรภัย ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ1784ได้24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะไปที่ธนาคารออมสิน

0: สินกันบ้างนะคะที่ได้ออก5มาตรการด่วนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยทางด้านของธนาคารออมสินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในธนาคารที่เป็นกลไกของรัฐบาลค่ะได้มีการออก5มาตรการด่วนนะคะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศในขณะนี้ธนาคารออมสินเองได้มีการปรับเงื่อนไขสินเชื่อสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติให้ผ่อนปลนมากขึ้นช่วยประชาชนที่ประสบภัยนะคะตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อมบ้านฟื้นฟูอาชีพหรือกิจการเพื่อกลับมาสร้างรายได้อีกครั้งสำหรับรายละเอียด5มาตรการช่วยเหลือจากธนาคารออมสินประกอบไปด้วยมาตรการดังนี้ค่ะ
1: มาตรการที่1 นะครับก็คือพักชำระเงินต้นนะครับและไม่คิดดอกเบี้ย นาน3เดือนเพื่อให้ลูกหนี้นะครับสามารถที่จะนำเงินไปดูแลครอบครัวแล้วก็จัดการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นครอบคลุมลูกหนี้นะครับที่มีภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือว่าสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตที่ประสบสาธารณภัยนะครับของปภ.โดยดอกเบี้ยนะครับที่เกิดขึ้นตลอดช่วงพักหนี้นะครับธนาคารก็จะยกให้ทั้งหมดลูกหนี้ไม่ต้องนำมากลับมาชำระภายหลังส่วนเงินต้น3งวดนะครับที่พักไว้ก็จะนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาแล้วก็เมื่อครบกำหนดพักหนี้แล้วนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนกลับมาชำระค่างวดตามเงื่อนไขสัญญาเดิมครับ
0: ค่ะมาตรการที่2ค่ะเป็นมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนฉุกเฉินและซ่อมแซมทรัพย์สินในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายไม่ต้องใช้หลักประกันปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกค่ะเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่นะคะผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน24เดือนค่ะ
1: มาตรการที่3นะครับมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยนะครับสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อเป็นเงินทุนนะครับหรือว่าปรับปรุงซ่อมแซมอย่างเช่นสถานประกอบการวงเงินกู้สูงสุดนะครับก็ไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับค้ำประกันปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับ 0% ใน3เดือนแรกเดือนที่4เป็นต้นไปนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ก็ 0.7% ต่อเดือนเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับก็คือ 15% ต่อปีอันนี้ผ่อนชำระสูงสุดนะครับไม่เกิน7ปีครับ
0: ค่ะมาตรการที่4เป็นสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะคะสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะคะเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างอาคารทดแทนรวมถึงซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งจำเป็นอื่นที่ได้รับความเสียหายวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายแบบมีหลักประกันปลอดชำระเงินต้นใน6เดือนแรกและดอกเบี้ย 0% ใน1ปีแรกค่ะ
1: ครับมาตรการที่5นะครับสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME นะครับที่ประสบภัยพิบัติอันนี้เพื่อฟื้นฟูกิจการแล้วก็เสริมสภาพคล่องนะครับเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยกลับมาดำเนินการได้วงเงินสูงสุดนะครับไม่เกิน5ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยนะครับ 0% ใน6เดือนแรกทั้งนี้นะครับการพิจารณาสินเชื่อแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดซึ่งมาตรการดังกล่าวนะครับธนาคารออมสินเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนและก็ผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้โดยมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการลดภาระหนี้สินเดิมและก็การเติมสภาพคล่องใหม่เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากสามารถที่จะมาฟื้นตัวแล้วก็กลับมาขับเคลื่อนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้ก็ประชาชนก็สามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆได้ตามที่ธนาคารนะครับอันนี้ก็ได้แจ้งไว
0: ้
1: เป็นเบื้องต้นนะครับ
0: สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะก็ประสบการณ์ใหม่นะคะก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมนะคะสรุปยอดการรับสมัครพลทหารอาสาล่าสุดค่ะวันนี้นะคะก็มีผู้สมัครเพิ่ม244นายส่งผลให้ยอดสมัครสะสมตั้งแต่วันที่10กันยายนจนถึงวันนี้เมื่อเวลา 11:30 น.ยอดผู้สมัครอยู่ที่ 12,924 นายซึ่งก็คิดเป็น 51.70% นะคะจากยอดรับ 25,000 นายในจำนวนนี้เป็นน้องๆทหารกองเกินค่ะจำนวน 8,988 นายในทหารกองหนุนขออภัยค่ะทหารกองหนุนประเภทที่1นะคะ 1,783 นายด้วยกันทหารกองประจำการที่ครบกำหนดนะคะปลดหรือว่าเลื่อนปลดเนี่ย 2,153 นายค่ะสำหรับท่านใดที่เราฟังอยู่ในขณะนี้นะคะอยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับกองทัพบกเนี่ยก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้นะคะกับโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เลือกเส้นทางของตนเองจากการรับราชการทหารสู่โอกาสหลายด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านสิทธิการศึกษาอาชีพและทักษะชีวิตนะคะก็สามารถสมัครได้จนถึงวันที่24 มกราคม 2570สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th โดยจะมีการคัดเลือกครั้งที่1ค่ะในวันเสาร์ที่28 พฤศจิกายนนี้ค่ะ
3: ครับก็สำหรับในส่วนของกองทัพบกนะครับรับนี่ 18,784 อัตรานะครับตอนนี้ก็ 11,000 กว่าแล้วก็เหลือไม่เกิน 7,000 แล้วนะครับ
2: ค่ะ
3: ในส่วนของกองทัพบกก็รีบนะครับมาถึงความคืบหน้านะครับของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะครับรัฐบาลนะครับเน้นย้ำประชาชนที่มีสิทธินะครับแต่ก็ไม่ดำเนินการด้วยตนเองนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้ก็ไปขอรับการบริการหรือว่าอำนวยความสะดวกในการติดตั้งแล้วก็ลงแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นะครับแล้วก็รวมถึงการสมัครกระเป๋าตังอิเล็กทรอนิกส์นะครับของภาครัฐหรือว่าจีวอลเล็ตได้ที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อให้ประชาชนนะครับสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นจะต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตัวเองทุกขั้นตอนนะครับก็ไปธนาคารได้เลยนะครับ
2: ค่ะก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์นะคะเข้าร่วมโครงการแอปพลิเคชันนะคะเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้สำหรับผู้ประกอบการสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนโดยโครงการนะคะไม่มีการเปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่ค่ะประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนนะคะตลอดระยะเวลาโครงการนั่นก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนสามารถที่จะใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.และสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มค่ะผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ในช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ค่ะ
3: นะครับแล้วก็มาถึงข่าวดีนะครับสำหรับสภากาชาดไทยนะครับก็เชิญชวนประชาชนนะครับแล้วก็องค์กรที่ทำงานด้านเอดนะครับร่วมส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกนะครับเข้ารับโล่รางวัลในงานเทียนส่องใจนะครับเนื่องในวันเอดโลกครั้งที่34โดยนำเสนอแนวคิดนะครับหรือว่าผลงานที่โดดเด่นด้านการป้องกันการดูแลรักษาช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ HIV ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสังคมก็ให้ส่งผลงานนะครับได้ภายในวันที่30ตุลาคมนี้นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์02 251-6711-5แล้วก็ต่อ119หรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับ081-399-6121ก็มาร่วมส่งต่อพลังแห่งความหวังนะครับสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ
2: ค่ะในวันนี้นะคะช่วงบ่ายนะคะจะมีในเรื่องของทางด้านของกองทัพเรือจะมีการซ้อมย่อยการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่9ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้ค่ะจะมีทั้งการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่นะคะซ้อมย่อยหลังจากวันนี้ก็จะมีอีก1ครั้งนั่นก็คือวันที่15ตุลาคมค่ะ
3: นะครับเราวันนี้ซ้อมนะครับก็ถ้ามีโอกาสจะไปร่วมสังเกตการนะครับ
2: เห็นว่าเริ่มวางแผนการเดินทางแล้ว
3: สถานการณ์ด้วยนะครับดูฝนด้วยนะครับฝนมักจะตกนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุเจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับอธิบดีปภ.ยืนยันทุกพื้นที่น้ำท่วมและน้ำล้อมเข้าหลักเกณฑ์เยียวยาและเร่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยถึงความชัดเจนการได้รับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการพูดถึงกรณีผู้พักอาศัยย่านแฟลตคลองจันทน์ไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาจึงไม่ทราบว่าใครเป็นคนเอาประเด็นนี้มาเปิดเผยซึ่งเมื่อวานมีสื่อมวลชนสอบถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาซึ่งรายละเอียดส่วนนี้มีคำตอบในตัวเองอยู่แล้วเพราะหลายคนน่าจะรู้ดีว่าจุดไหนเข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่แต่ยืนยันว่ารัฐบาลมีความตั้งใจในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบกลางปี2569ประมาณ 4,700 ล้านบาทซึ่งเป็นการช่วยนอกเหนือจากระเบียบของกระทรวงการคลังที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถืออยู่โดยหลักก็จะมีในส่วนที่บ้านน้ำท่วมและบ้านที่ถูกน้ำล้อมรอบโดยมีเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทตั้งแต่สภาพความเสียหายแต่งบหลักที่ช่วยเยียวยาก็จะอยู่ที่ 9,000 บาทซึ่งช่วยอยู่ในกว่า60จังหวัดโดยเป็นมติคณะรัฐมนตรีก่อนช่วงวันที่30กันยายนซึ่งเป็นหลักการที่เน้นการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วหากพบว่าพื้นที่ไหนตกหล่นเช่นบางพื้นที่อาจจะเกิดเหตุในช่วงวันที่30กันยายนก็จะขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มเติมส่วนเรื่องของการลงทะเบียนและจ่ายให้เร็วขึ้นก็จะพยายามปรับหลักเกณฑ์จาก2วันที่อาจจะได้เงินช่วยเหลือก็เหลือเพียง1วันโดยจะพยายามทำรายละเอียดและหลักเกณฑ์อยู่ในขณะนี้พร้อมย้ำว่าทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมก็จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการสำรวจหากเข้าหลักเกณฑ์ก็จะสามารถอนุมัติได้เลยโดยไม่ต้องมาขออนุมัติอะไรเพิ่มเติมกรมการจัดหางานเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้โดยสนับสนุนการรับงานไปทำที่บ้านเข้าถึงแหล่งเงินเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
9: นายสมัครปฐมสุพลอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าทางกรมการจัดหางานสนับสนุนการรับงานไปทำที่บ้านอย่างเช่นงานตัดเย็บงานประดิษฐ์และงานหัตถกรรมซึ่งสามารถทำได้ทั้งรายบุคคลและงานแบบรวมกลุ่มโดยปัจจุบันมีผู้จดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านกับกรมการจัดหางานแล้วรวมทั้งสิ้น 4,787 คนสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนไปซื้อวัตถุดิบหรือขยายกิจการทางกรมการจัดหางานมีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ3ต่อปีโดยแบ่งเป็นประเภทรายบุคคลกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทกำหนดชำระคืนภายใน2ปีและประเภทกลุ่มบุคคลกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทกำหนดชำระสูงสุดไม่เกิน5ปีและมีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน4งวดโดยในปีงบประมาณ2569นี้มีการปล่อยเงินกู้ไปแล้ว20รายต่อกลุ่มรวมเป็นเงิน 3,500,000 บาทนอกจากนี้ทางกรมการจัดหางานจะขอเชิญชวนผู้รับงานเข้าเว็บไซต์คนทำงานอิสระที่คนทำงาน doe.go.th เพื่อจะนำทักษะและผลงานให้ผู้ว่าจ้างติดต่อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผู้ที่สนใจสามารถจดทะเบียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงพื้นที่10สำนักงานการจัดหางานทุกจังหวัดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
10: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: ชีวิตดีไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวอยู่ที่เราเปิดใจให้กับมุมดีๆที่อยู่รอบตัวได้แค่ไหนเลือกมองแต่มุมดีชีวิตจะมีความสุขสถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz หวังให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขใจ
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: เป้าหมายมีไว้พุ่งชนคำพูดคนมีไว้เป็นแรงผลักดัน
3: Espiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: Number 1

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะสวัสดีรอบ2นะคะกลับมาแล้วค่ะเติมพลังมาเต็มที่พลังข้าวเหนียวหมูทอดก็เมื่อกี้ลงไปกินข้าวกลางวันมานะคะแล้วก็รู้สึกดีที่ได้ใช้ไทยช่วยไทย Plus หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ยุ่งๆไม่ค่อยได้ใช้นะคะพอใช้ปุ๊บเอ้ยสบายใจรู้สึกว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นภาษีเราที่เราจ่ายไปอะนะแต่ว่าแต่ละครั้งที่จ่ายออกไปก็เห็นว่าสมมุติว่าราคาเต็มมันเท่านี้แต่เราจ่ายเท่านี้ก็เป็นความสบายใจเฉพาะหน้าดี
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: จำได้ว่าเมื่อเช้าเนี่ยในพุทองนะคะก็หยิบยกเรื่องราวของคุณเกลือมานะคะเป็นเรื่องย่อๆแล้วก็พออ่านเรื่องย่อจากเปเปอร์แล้วรู้สึกน่าสนใจเมื่อกี้ก็เลยไปฟังเรื่องเต็มๆมานะคะซึ่งน่าสนใจกว่าเรื่องย่ออีกคุณผู้ฟังหนึ่งคือคุณเกลือเนี่ยเป็นคนที่เมาแซ่บมากแล้วก็เป็นคนที่เห็นอยู่แล้วว่ามันมีเค้ารางของความแปลกๆของผู้ชายที่จะไปเดทด้วยอยู่แต่คุณเกลือก็ยังไปถามว่าเค้ารางมันคืออะไรอ่ะอันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือตอนที่จะนัดไปเจอกันครั้งแรกเนี่ยปกตินะผู้ฟังมันก็อาจจะต้องนัดเจอในระยะทางที่อาจจะอยู่ตรงกลางระหว่าง2คนหรือว่าถ้าแฟร์ๆหน่อยทางฝั่งผู้ชายก็อาจจะเสนอว่าไปรับไหมเพราะว่าเราจะไปเดทกันใช่ไหมแต่ว่าเรื่องของคุณเกลือเนี่ยเริ่มมาทางฝั่งผู้ชายเนี่ยก็ให้คุณเกลือเนี่ยไปหาทั้งที่บ้านเขาอยู่ห่างกันนะคุณเกลือนี่อยู่แถวๆนนทบุรีนะคะแล้วก็ผู้ชายอยู่โซนปุณวิถีแล้วตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงน้ำท่วมด้วยคุณเกลือก็พยายามอธิบายว่าเฮ้ยรถเล็กเนี่ยมันจะผ่านไอ้ช่วงจังหวะที่จะต้องระหว่างทางไปไม่ได้นะสุดท้ายไปมาเนี่ยคุณเกลือถึงกับยอมถอยมาระยะหนึ่งแล้วนะบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวฉันเอารถไปจอดเอาไว้ที่ BTS แล้วก็เดี๋ยวนั่ง BTS ไปผู้ชายบอกว่าเอางี้สิเธอเอารถมาจอดบ้านฉันแล้วเดี๋ยวเราไปร้านอาหารด้วยกันก็ฟังดูเหมือนจะเป็นการประนีประนอมแต่พอมาคิดอีกทีก็คือเท่ากับว่าให้คุณเกลือเนี่ยไปรับตัวเองที่บ้านนั่นแหละแล้วค่อยไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยคุณฟังไอ้จุดเนี้ยนั้นว่าถ้าเป็นบางคนก็อาจจะไม่ไปแล้วเนาะแต่คุณเกลือเนี่ยเขาเสียสละนะพาตัวเองไปที่เดทนี้เพื่อมีเรื่องสนุกสนุกมาเมาให้เราฟังในพุทโธพุทโธถึงกับมีคอมเมนต์บอกว่าขอให้คุณเกลือเจอเดทแบบนี้อีกเพราะว่าอยากฟังเรื่องแบบนี้อีกเขาเมามันมากจริงนะคะหนึ่งเรื่องราวในพุทโธพุทโธเมื่อคืนนี้นะคะขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่า
1: บรีฟจากชาวแก๊งมาแล้วนะคะบอกว่าดีเจแนนขอดันแดนเลยนะคะง่วงง่วงง่วงช่ำช่ำช่ำได้เลยแต่ว่าเอางี้ไหมพอดีเมื่อกี้พูดถึงเรื่องคุณเกลือเนาะแล้วก็อยากฟังประสบการณ์ของผู้ฟังเหมือนกันใครมีประสบการณ์เดทอะไรที่รู้สึกแปลกๆหรือว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันน่าเล่าส่งมาหน่อยพร้อมแนบเพลงมา1เพลงถ้าประสบการณ์นั้นโดนใจนะเดี๋ยวเปิดเพลงให้เลย
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีไม่สนหรอกไดเอทสนแต่ว่าร้านเด็ดอยู่ที่ไหน
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: พาชาพาพาไปมู
3: ส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนคชาพาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสพระคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบ
0: ขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนส

ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
1: นอกจากจะมีหลากหลายอาชีพมาเทิร์นโปรกันในใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะก็ยังมีช่วงพิเศษอย่าง Job Gen Z ที่จะเชิญน้องๆ Gen Z เนี่ยมาเป็นตัวแทนของเจเนอเรชันแล้วก็ถามคำถามนะคะว่าคนที่จะเข้าสู่โลกของการทำงานหรือแม้กระทั่งเข้าไปแล้วเป็น First Jobber เนี่ยมันคงจะมีหลากหลายความกังวลใจนะอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยคำถามก็จะมีเขียนเรซูเม่ยังไงให้ HR เรียกมันมีแบบวิธีมันมีเคล็ดลับอะไรไหมนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยู่ในภาวะกำลังสับสนเพราะว่ายังหาตัวเองไม่เจอมีวิธีไหมทำยังไงถึงจะค้นหาตัวตนของตัวเองเจอรวมไปถึงบางสายงานเนี่ยมันดูน่าทำนะอาจจะชอบอาจจะทำได้ดีแต่ว่าระยะยาวแล้วเนี่ยมองไม่เห็นความมั่นคงเลยมันจะบาลานซ์ตรงนี้ยังไงนะคะนี่เป็นแค่ตัวอย่างคำถามที่เคยฟังจาก Job Gen Z เดี๋ยวสัปดาห์หน้าน่าจะมีหลากหลายคำถามจากเนี่ยแหละเจนซีมาถามแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นพี่มาตูมนะคะซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์จาก JobsDB มานั่งให้คำตอบด้วยนะคะขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501ค่ะ
0: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
2: EFM New Release
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
1: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะวันนี้เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ซิงเกิลพิเศษนะคะชื่อเพลงเดี๋ยวขอตั้งสติแป๊บหนึ่งนะคะชื่อเพลงว่าคิมิโตโดโกกะเอะอิคิไตหรือว่าชื่อภาษาไทยคืออยากจะไปกับเธอเป็นการจับมือร่วมกันนะคะระหว่าง2วงไอดอล BNK48 แล้วก็ CGM48 นั่นเองซึ่งผลงานชิ้นนี้เอาซิงเกิลลำดับที่14ของวงรุ่นพี่ HKT48 จากญี่ปุ่นมาเรียบเรียงเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะคะถ่ายทอดเรื่องราวของความรักของวัยรุ่นที่ชวนกลุ่มเพื่อนเนี่ยขึ้นรถไฟแล้วก็ออกเดินทางไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุขความทรงจำใหม่ๆกับคนที่รู้สึกดีไปด้วยกันกับซิงเกิลนี้อยากจะไปกับเธอ BNK48 และ CGM48 ค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยกินนอสปูนขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินนอสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ แนนค่ะจากเรื่องราวในพุทโธพุทโธนะคะที่เล่าไปแล้วก็อยากฟังเรื่องราวจากคุณผู้ฟังว่าเอ๊ะมีประสบการณ์เดทอะไรแปลกๆไหมนะคะมีมาแล้วนะคะชาวแก๊งบ่ายโมงไม่เคยทำให้แนนผิดหวังจริงๆมีคุณแม่ลูกอ่อนท่านหนึ่งนะคะเราว่าสมัยรุ่นสมัยวัยรุ่นเนี่ยเคยไปเล่นฟิตเนสค่ะแล้วก็มีหนุ่มมาจีบนะคะโดยรวมหน้าที่การงานดูดีนะคะ

0: ก็เลยลองคุยด้วยค่ะสักพักเนี่ยนัดไปกินไอติมที่ห้างนางก็ขับป้ายแดงมารับเลยจ้าพอถึงร้านสั่งไอติมร้านดังก็สั่งไอติมกินกันนะคะพอถึงเวลาจ่ายเงินเอ๊ะทำไมไม่มีตังจ่ายให้เราเลี้ยงอ่ะเราก็จ่ายไปแล้วหลังจากนั้นก็เลิกคุยเลยค่ะงงนะคะสงสัยเอาเงินไปดาวรถหมดแล้วค่ะตังแชร์ค่ายติมก็ไม่มีประเด็นก็คือชวนไปเนี่ยก็คือคนชวนก็คือเขาไงแล้วทำไมถึงให้เราจ่ายค่ายติมเออก็แปลกดีนะมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าทำไมคุณผู้ฟังท่านนี้เขาถึงขอเพลงนี้มาเขาบอกว่าถ้างั้นพักก่อนเลยให้นางไปพักก่อนเลย
1: ไปนอนจ้ะใดๆก็คือลำใหญ่เด้อหยุดจ้ะหยุดจ้ะหยุดจ้ะไปไกลๆเด้อ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: EFM Playlist of the Week
2: Champ of the Month ประจำเดือนกันยายน
1: Number 1
2: กลิ่นฝนเติ้น First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
3: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลเผย3ถนนสายหลักกรุงเทพมหานครน้ำแห้งแล้วด้านกรุงเทพมหานครจับมือกลาโหมเร่งฟื้นฟูเคหะร่ม9ตั้งเป้าแล้วเสร็จใน 4-5 วันสักครู่มาติดตามค่ะ
6: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องใช้

0: พร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงคุ้มที่สุดแล้ว
6: รัฐบาลเผย3ถนนสายหลักกรุงเทพมหานครน้ำแห้งแล้วด้านกรุงเทพมหานครจับมือกลาโหมเร่งฟื้นฟูเคหะร่ม9ตั้งเป้าแล้วเสร็จใน 4-5 วันพร้อมผนึกกำลังระบายน้ำออกจาก80ชุมชนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นางสาวลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยผ่านศูนย์แถลงสถานการณ์ร่วมในสถานการณ์อุทกภัยระบุว่าตอนนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่ถนนสายหลักที่มีน้ำท่วมขัง3เส้นทางวันนี้แห้งแล้วจะมีเพียงบริเวณที่มีน้ำท่วมขังปานกลางแต่สามารถสัญจรไปมาได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังอยู่2จุดคือถนนหลวงแพ่งและถนนฉลองกรุงอีกทั้งชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่มีทั้งหมด80ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพโดยเขตลาดกระบังและยังมีชุมชนที่ถูกน้ำท่วมขังอยู่ทั้งหมด80ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเขตลาดกระบังมีจุดที่น้ำแห้งแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการทำความสะอาดเก็บขยะและยังมีโซนนิ่งที่อยู่ในภาวะปริ่มน้ำและมีน้ำเข้ามาเติมจากพื้นที่ฉะเชิงเทราโดยโซนนิ่งนี้จะรวมเขตหนองจอกเขตบางกะปิและเขตลาดพร้าวบางส่วนด้วยด้านนายเกรียงไกรศิวะศิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักระบายน้ำของกทม.ระบุว่ากทม.ได้มีส่วนสำรวจชุมชนที่มีน้ำท่วมขังอยู่ซึ่งมีทั้งหมด9เขตประกอบไปด้วยสายไหมหนองจอกคลองสามวาคันนายาวบึงกุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังและเขตประเวศโดยกทม.จะมีการระบายน้ำจากชุมชนฝั่งตะวันออกให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังผ่านลงสู่คลองสาขาคลองย่อยส่งต่อไปที่คลองหลักเพื่อที่จะผลักดันลงสู่เจ้าพระยายืนยันกรุงเทพมหานครมีการเฝ้าระวังระบบระบายน้ำอย่างดีทั้งนี้มีการระบุเพิ่มเติมด้วยว่าตอนนี้ได้จับมือกระทรวงกลาโหมในการฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าตั้งเป้าว่าจะแล้วเสร็จใน 4-5 วันนี้อยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: กรมการค้าภายในจับมือผู้ประกอบการค้าปลีกห้างวัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าและค่ายรถยนต์ตรึงราคาสินค้าและบริการช่วยฟื้นฟูประชาชนหลังน้ำลดคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
8: นายวรรณศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าบริการจัดรายการสต็อกสินค้าและอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมกระจายลงพื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนสำหรับการหารือในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการทั้ง3หมวดหลักประกอบด้วยหมวดวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดหมวดบริการและค่ายานยนต์นอกจากนี้ทางกรมยังขอให้ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นพิเศษออกแคมเปญซ่อมฟรีหรือราคาพิเศษเก่าแลกใหม่และโปรแกรมผ่อนชำระพร้อมทั้งเตรียมจุดบริการสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงสถานการณ์เหลี่ยมทองรายงาน
9: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลลดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: คนที่กล้าคิดต่างคือคนที่กล้าสร้างสิ่งใหม
3: ่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะระหว่างที่นั่งฟังเพลงไปนะคะนอกจากอ่านข้อความของผู้ฟังเนี่ยก็แน่นอนนะคะถ่ายมือถือดูว่าเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรน่าสนใจจะมาเล่าให้ผู้ฟังฟังบ้างนะคะก็ไปเจอคลิปหนึ่งมันเป็นคลิปที่อัดจากหน้าจอเป็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขากำลังแต่งรูปตัวเองนะคะก็เวลาลงโซเชียลเนี่ยก็อยากให้เราดูดีนิดนึงเนาะก็จะแต่งให้เราดูเอวข้อดูเอวสับสักหน่อยแต่ว่าบังเอิญว่าเขาแต่งไปแต่งมาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะก็กดให้เอวมันเล็กลงแล้วนะแต่ทำไมเอวมันไม่เล็กลงสักพักนึงเนี่ยก็ขยายภาพออกมานะคะเป็นมุมกว้างก็เลยเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ในรูปเนี่ยเขายืนอยู่หน้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากมันจะมีปุ่มที่ไว้กดดูเนาะหลังจากที่เราแต่งรูปไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถกดดูได้ว่าเอ๊ะไอ้รูปก่อนแต่งเป็นยังไงแล้วพอปล่อยจากปุ่มนี้ปุ๊บมันก็จะให้เราเห็นว่าหลังแต่งเราเป็นยังไงเขาก็ลองกดดูเอ๊ะส่วนเอวตัวเองเนี่ยมันไม่ได้เล็กลงแต่ว่าทำไมเอวของคนที่เล็กลงก็คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้านหลังนั่นเองนะคะก็คือสรุปแล้วเอวเจ้าของรูปเนี่ยไม่ได้คลอดเลยเอวเจ้าของภาพเท่าเดิมก็เลยเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังดีกว่าเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก่อนจะลงรูปบางทีเราก็อยากเช็คตัวเองให้ดูผอมกว่าความจริงนิดนึงแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกให้มันถูกต้องเลือกให้แอปหน่อยว่าจะให้ผอมที่ตรงไหน

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่ by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
2: ระหว่างรอแฟนดอมคืนนี้นะคะถ้าใครคิดถึงบรรยากาศของแฟนดอมก็ย้อนดูสำหรับสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นคู่ของสายลับพลเจ้าของรางวัล EFM Fandom Live Award ของเราถ้าคุณฟังจำได้จะมีอยู่ปีหนึ่งที่ทีมของแฟนดอมเนี่ยจะให้แฟนคลับเขาเป็นคนคิดชื่อรางวัลมานะคะเขาเคยมารับรางวัลที่รายการเราไปชื่อรางวัลคู่หูโลกวิญญาณเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนนึงก็เห็นผีบ่อยอีกคนนึงก็ชอบเข้าวัดก็เลยอ่ะให้ชื่อนี้ไปซะเลยนะคะกลับมาครั้งนี้พร้อมซีรีส์เรื่องใหม่นะคะนั่นก็คืออีกาสมาคมนั่นเองก็พูดคุยถึงซีรีส์เรื่องนี้ด้วยแล้วก็มีภารกิจเกี่ยวกับสมาคมชมนกให้ทั้งคู่ได้เล่นกันด้วยนะคะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นใน EFM Fandom Live และจะเกิดขึ้นคืนนี้ด้วยนะคะ 2:30 น. ถึง 4:00 น. คืนนี้จะเป็นหมิงหมิงแล้วก็เนปจูนจากซีรีส์เรื่อง Juliet and Juliet นั่นเองร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อค่ะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: าเดินทาง1ถูกกอล์ฟอีก1ภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายๆ
0: สัมภาระเยอะขนาดเนี้ยไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิวทุกทริปไปสนิทไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยอูมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิ

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ก่อนเขาจะทำไร่ทำนากันค
1: ่
0: ะใช่ก็คือมันมีประมาณ4คืนนะคะที่ต้องหอบตายายเนี่ยต้องหอบหนูกับลูกพี่ลูกน้องน้องหนูเราไปนอนที่นาหนูกับน้องเนี่ยก็เป็นเด็กอะค่ะเล่นกันก็หลับไปได้พักหนึ่งเราก็ต้องสะดุ้งตื่นมาได้ยินเสียงเหมือนคนอะเอานิ้วอะเคาะมาจากด้านล่างอะค่ะจากใต้ถุนอะแต่ว่าสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยเป็นเงาเหมือนเป็นคนนะคะแต่ทีเนี้ยค่ะเงยขึ้นไปเป็นคนแก่ผู้ชายอะค่ะนั่งพาดอยู่บนคานค่ะตอนเนี้ยเป็นจังหวะที่หันไปมองข้างหลังพร้อมกันเลยค่ะที่รู้ไหมคะสิ่งที่เห็นคืออะไร
2: คืออะไรคะ
0: เป็นขาคนค่ะกำลังวิ่งตามพวกหนูมา
3: ว้าย
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
1: อังคารคุณโป่ง X นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะได้ฟังเรื่องผีจากคุณหมอบอมหรือว่าด็อกเตอร์วิทนั่นเองนะคะจะเป็นเรื่องอะไรจากคุณหมอนะเดี๋ยวรอติดตามแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะฟังย้อนหลังสัปดาห์นี้นะคะว่าอังคารที่ผ่านมาจะมีเรื่องเล่าจากคุณกี้เขาจะเป็นสายที่โทรมาเล่ากับเราประจำเหมือนกันนะคะโทรมาไกลจากเกาหลีใต้เลยเขาเอาเรื่องคืนวันชูซอกมาเล่าแล้วก็มีสายของคุณนุกที่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะกำลังประสบอุทกภัยอยู่คือน้ำล้อมบ้านมาหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีกระจายอยากจะขอคลายเครียดหน่อยขอเล่าเรื่องผีสักหนึ่งนะคะชื่อเรื่องว่านอนห้างกลางนาซึ่งคุณนุกเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่หลายครั้งเอาเรื่องมาเล่าในคันคุงโปงแล้วชาวคันคุงโปงก็ชอบถ้าจำได้ก่อนหน้านี้มันจะมีอยู่เรื่องนึงที่คุณนุกเอามาเล่าไว้ก็คือเป็นเรื่องราวของคุณแม่ที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตไปตั้งแต่คุณนุกเนี่ยยังเด็กๆอยู่เลยนะคะจนทุกวันนี้คุณแม่ก็ยังเหมือนกับคุณนุกยังรู้สึกได้ว่าคุณแม่อยู่ด้วยยังเป็นห่วงยังอยากจะคอยช่วยเหลือลูกอยู่ตลอดเวลาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มาเล่าของคันคุงโปงเราบ่อยเหมือนกันนะคะทั้งหมดนี้ย้อนหลังทาง YouTube Airtime แล้วก็ฟังกันสดๆ 20:30 ทุกวันอังคารกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
2: อังคารคุงโปง
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะมีผู้ฟังถามมาว่าจะหมดเวลาช่วง DJ Nan แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาช่วงสายอีกไหมคะไม่บอกดีกว่าเป็นเซอร์ไพรส์เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้เจอก็เจอถ้าไม่เจอเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นใครนะคะแล้วก็วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศจะค่อนข้างร้อนหน่อยแต่เชื่อว่าหลายคนชอบให้เป็นอากาศแบบนี้มากกว่าที่ฝนจะตกลงมานี่พูดถึงอากาศหันไปก็เริ่มครึ้มอีกแล้วนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้ใครรู้สึกร้อนไม่ใช่แค่อากาศอย่างเดียวแต่ว่าร้อนใจกับเรื่องราวบางทีเสพดราม่าเยอะๆรู้สึกไหมผู้ฟังว่าเหมือนสมองเราจะรับเรื่องอะไรไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะคะก็อาจต้องดูแลตัวเองแล้วก็พักบ้างจากเรื่องดราม่ารู้ว่ามันสนุกอันนี้บอก

ตัวเองด้วยนะแต่ว่าบางทีสมองมันก็ฮีทเหมือนกันนะคะหรือใครกำลังรู้สึกว่าแห้งแล้งจังเลยชีวิตขอให้คุณได้เจอกับกิจกรรมอะไรก็ตามแต่หรือใครสักคนหนึ่งที่จะเป็นโอเอซิสท่ามกลางความแห้งแล้งเราไปด้วยงานนี้จากอะตอมชนกันแล้วก็ดีเจอราดเลยนะคะโอเอซิสไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: เจนแนนค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาก๊อบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
2: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: 1 2 3 go
4: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หอยหอยกระป๋องกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
9: มแฉข่าวเช้า
10: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
11: สนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเท่กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
13: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
12: EFM News
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะหญิงผู้สูงอายุเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางกรณีถูกลูกชายสั่งอุ้มกักขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอายุนานกว่า2ปีสักครู่มาติดตามค่ะ
16: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
17: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
18: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
17: หรอใช้ยากไหมล่ะ
18: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
18: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
17: อืมดีจังโอเคเลย
19: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: หญิงผู้สูงอายุเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางกรณีถูกลูกชายสั่งอุ้มกักขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอายุนานกว่า2ปีขณะที่สบส.สั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวหลังพบใช้กรงขังและรับผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดพานางพัดนามสมมุติเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางหลังอ้างถูกลูกชายแท้ๆร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครอุ้มตัวจากบ้านพักย่านลาดพร้าวไปกักขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนานกว่า2ปีโดยผู้เสียหายอ้างว่าถูกข่มขู่ตบตีและใช้ไม้พายทำลายร่างกายนางพัดยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแม้จะรู้สึกสงสารลูกชายขณะที่นายเอกภพระบุว่าผู้เสียหายไม่มั่นใจการทำงานของตำรวจในพื้นที่จึงเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุอุ้มตัวโดยอยู่ที่ตำรวจจะพิจารณามอบให้สน.วังทองหลางทำคดีหรือจะให้กองปราบปรามทำคดีแต่ผู้เสียหายไม่ไว้ใจให้สภ.ท่าม่วงทำคดีด้านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตศูนย์ดูแลผู้สูงอายุศูนย์ทอนชัยเนอร์ซิ่งโฮมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังตรวจพบใช้ห้องลูกกงและดัดแปลงเตียงเป็นลักษณะลูกกงรวมถึงให้บริการนอกเหนือที่ได้รับการอนุญาตและรับผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่ได้รับการอนุญาตโดยข้อมูลระบุว่าศูนย์ดังกล่าวได้รับอนุญาต50เตียงแต่มีการให้บริการถึง129เตียงพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขห่วงประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังพบสารหนูและโลหะหนักในน้ำบางจุดสูงเกินมาตรฐานขอให้ประชาชนในพื้นที่5ตำบลงดใช้น้ำโดยตรงเพื่อดื่มและประกอบอาหารคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงอันตรายของสารหนูว่าเป็นโลหะหนักที่สามารถปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ร่างกายได้จากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนการได้รับสารหนูในปริมาณที่มากหรือได้รับเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักรู้ความเสี่ยงไม่ตื่นตระหนกแต่ไม่ประมาทและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยสำหรับพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพบสารหนูและโลหะหนักในน้ำบางจุดเกินมาตรฐานกรมอนามัยขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะ5ตำบลทั้งแม่สายโป่งผาสีเมืองชุมเวียงพังคำและเกาะช้างให้ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงเพื่อดื่มหรือประกอบอาหารรวมถึงหลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำมาบริโภคและห้ามนำน้ำจากแม่น้ำสายมาทำน้ำแข็งหรือเครื่องดื่มรวมถึงควรติดตามประกาศจากจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ปฏิบัติคำแนะนำอย่างเคร่งครัดและควรที่จะเปลี่ยนมาใช้น้ำจากแหล่งที่ปลอดภัยโดยสามารถเลือกใช้น้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้มาตรฐานน้ำประปาที่หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพแล้วหรือน้ำที่ผ่านระบบผลิตและตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ที่มีความกังวลว่าอาจได้รับสารหนูจากการใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใช้น้ำจากแหล่งที่อยู่อาศัยระหว่างการเฝ้าระวังและหากมีอาการผิดปกติหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพควรปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยตรงวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: ปิดท้ายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล3กิโลเมตรณตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเป็นการล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดชุมพรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครในพื้นที่ทั้งนี้ได้จัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมใช้งานสามารถเร่งระบายน้ำและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์
5: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ผ้าไทยงามลายไทยเด่นเป็นสง่าภูมิปัญญาสืบคุณค่ามานานสมัยเส้นถักทอร้อยเรื่องราวจากคนไทยร่วมภูมิใจสวมชุดไทยให้โลกชม
7: ชุดไทยไม่ได้เพียงความงามที่เราสวมใส่แต่คือเรื่องราวของความเป็นไทยที่เราสวมไว้ด้วยความภาคภูมิใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
12: Espiration
9: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
13: ้ EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีวันพฤหัสค่ะทำไมอยู่ๆอ้อมรู้สึกว่าวันนี้มันคือวันศุกร์อ่ะพี่กวาง
2: เหมือนเมื่อวานผมก็นึกว่าเมื่อวานวันพฤหัส
1: ในขณะที่วันพุธกวางหรือวันพฤหัสอ้อมวันพฤหัสอ้อมนึกว่าวันศุกร์ก็เป็นอะไรกันวันนี้เราไม่ใช่เราไม่รักงานนะ
2: ลืมวันลืมคืน
1: เพราะฟ้าฝนมันทำให้เรารู้สึกว่ามันอึกอึกอักเงี้ยเปล่าไม่อยากโทษฟ้าฝนนะโทษที่ตัวเองก็ได้
2: ใช
1: ่แต่ไม่ได้บอกว่าขี้เกียจนะยังรักกันทำงานอยู
2: ่
1: แต่พอมันไม่ได้เขียนกระดานแล้วไงไม่ได้ส่งกันบ้านอ่ะมันไม่ได้มีวันคือเดือนปีอะไรเงี้ยนะบางทีมันก็มีไหลๆอะไรเงี้ยแล้วบางทีการที่เราจอยกับบันเทิงมากๆอ่ะหนีโลกหนีโลกแห่งความจริงอ่ะไปดูซีรีส์อ่ะพี่กวางคุณผู้ฟังบางทีพอเราไปดูซีรีส์อ่ะเราก็ไม่รู้แล้วนะวันนี้วันอะไรเพราะมันฟีลวันหยุดคุณว่าเกี่ยวไหมตอนนี้คุณผู้ฟังดูซีรีส์เรื่องอะไรอยู่พี่กวางดูเรื่องอะไรฮะ
2: ดูซีรีส์ญี่ปุ่น
1: ของคุณดูเรื่องอะไร
2: เรื่องวีวอง
1: อ๋อที่นั่นที่คนไทยเขาน้องใช่ไหมอันนี้คือคุณดีคุณดูซีซั่นไหน
2: ซีซั่นแรก
1: อ๋อคุณดูหนึ่งไงยังไม่เจอน้อง
2: ยัง
1: ไม่เจอน้องโอมฮะนะคะก็พี่กวางดูเรื่องนี้ใช่ไหมเพราะปกติเราจะดูซีรีส์ญี่ปุ่นแล้วเราจะคุยกันเหมือนกันว่าดูอะไรแต่อ้อมก็ดูไปก็หลายอันอยู่ใช่ไหมแต่อันอ้อมยังไม่ได้ดูไม่ดูอันอื่นแล้วก็เหมือนอยู่ตอนนี้กลับไปดูเพอร์ซี่แจ็คสันเพราะเราเคยเป็นอ่านนิยายใช่ไหมพี่กวางอ่านนิยายเพอร์ซี่แจ็คสันไหม
2: อ๋อไม่ได้อ่านผมดูเวอร์ชันหนัง
1: อ๋อคุณดูหนังใช่ไหมอ้อมอ่านนิยายแล้วก็ดูหนังอันนี้ก็ดูซีรีส์เพราะบางทีก็รู้สึกว่าการเอาโลกไปอยู่กับตัวละครมันก็ช่วยเราได้ดีนะบางทีในช่วงสมัยช่วงเวลานี้มันก็ช่วยได้ดีเหมือนกันไม่รู้จะยังไงแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็เลยทำให้การดูต่อกันของคุณผู้ฟังบางทีมันก็ทำให้เราร่างกายสุดเหมือนกันแล้วมันทำให้เราลืมไปว่าวันนี้วันอะไรปะ
2: ใช่
1: เกี่ยวปะมันรู้สึกฟิลจะหยุดอยู่นั่นน่ะใช่ปะ
2: อ
1: ่ะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังจริงๆวันนี้ตั้งใจจะถามอะไรรู้ปะง่ายๆสั้นๆเลยเพราะบางคนทักมาว่าเห็นว่านนทบุรีบอกแดดจ้าอยากให้ชวนมาแถวๆสุขุมวิทยัง
2: แบ่งมาทางนี้บ้าง
1: เออเอาแดดมาแบ่งทางนี้หน่อยไหมทางนี้ไม่มีทรงเลยแต่ตอนเที่ยงยังโอเคนะคะเที่ยงกว่าบ่ายยังมีแดดนะคุณผู้ฟังคะคุณคิดว่าวันนี้ฝนตกไหม
2: ชัว
1: ร์อ่ะคุณผู้ฟังเอาเวลานะภายใน4 โมงครึ่งพี่กวงเอาแค่4 โมงครึ่งคุณว่าฝนตกไห
2: ม
1: เอาที่4 โมงครึ่ง
2: ผมว่าตกอ่ะ
1: พี่กวงทายว่าตกคือเราไม่ใช่เว็บพนันที่จะไปเปิดที่กุลาเซานะ ทายได้ธรรมดาเพราะเราไม่ได้พนัน
2: ครับ
1: ถูกปะเราแค่คาดการฝนตกถูกป่ะฮะเราไม่มีการชิงผลแล้วก็ให้เงินตอบแทนเนี่ยไม่มีนะเราไม่มีค่าตอบแทนเราก็แค่ทายกันเพราะว่าเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะเพราะว่าฝั่งพระราม3ไปแล้วพี่กวงคุณผู้ฟังส่งผลมาด้วยบางบอนั่นเป็นยังไงสาทรหรือว่าแถวสุวรรณภูมิแถวอะไรอย่างเงี้ยไหนลองบอกมาสิว่าสภาพอากาศของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยววันหลังเราค่อยถามแล้วกันว่าคุณผู้ฟังดูเรื่องอะไรป่ะพี่กวงเพราะบางทีก็น่าสนใจนะบางทีเราไม่ต้องดูพร้อมกันคนอื่นเขาดูอันดับ1ไปอ่ะเรายังไม่รีบ
2: ไม่เป็นไร
1: บางทีเรายังทำใจไม่พร้อมสแกนโดของพี่กวงได้ดูป่ะสแกนโดบางคนก็ดูแล้ว
2: อ
1: ้อมก็ยังดูไปนิดนึงแล้วอ้อมก็ปล่อยเคว้งคว้างแล้วก็กลับไปดูเดอะกอรี่ต่อดูใหม่คุณดูวนได้กี่รอบคุณผู้ฟัง
2: เออผมไม่ค่อยดูวนนานมากถึงจะมาดูวน
1: คุณดูวนได้กี่รอบ
2: อย่างมากก็อีกรอบอะไรเงี้ย
1: คุณได้แค่2ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: โฮเทลเดลูน่าอย่างนี้เดี๋ยวอ้อมจะเล่นเป็นไอยูแล้วนะ อ้อมดูวนจนอ้อมจะเล่นเป็นไอยูแล้วนะโฮเทลเดลูน่าเน
2: ี่
1: ย
2: ซีรีส์ผมไม่ค่อยดูซ้ำถ้าไม่ใช่การ์ตูนนะ
1: อ๋อแล้วยิ่งซีรีส์สืบสวนเนี่ยอ้อมอีกนิดเดียวอ้อมก็คลี่คลายเคสได้เลยตั้งแต่เห็นศพวางปุ๊บอย่างนี้ดูซ้ำได้ไม่ติดนะคะแล้วเดี๋ยวเราคงไว้มีโอกาสเรามาแลกเปลี่ยนซีรีส์กันดีกว่านะคะแต่ระหว่างนี้ถ้าจะพูดถึงซีรีส์มันก็เป็นเรื่องของความบันเทิงแหละค่ะคุณผู้ฟังความบันเทิงมันมีหลากหลายมิติบางคนก็เตรียมตัวจะไปซื้อหนังสือแล้วนะคะสัปดาห์หนังสือใกล้แล้วยังคะเดือนหน้าป่ะเดือนใช่สิ้นเดือนนี
2: ้
1: สิ้นเดือนนี้นะคะเรามีสัปดาห์หนังสือกันเพราะฉะนั้นใครที่มีลิสต์ในใจอ่ะก็เตรียมไปซื้อหนังสือของคุณได้หรือบางคนมีลิสต์ของคอนเสิร์ตก็เตรียมตัวไปได้พอพูดถึงคอนเสิร์ตสำหรับใครที่เป็นเจ้าของบัตรคอนเสิร์ตนะคะ Remaster Concert 10ตุลาคมนี้ก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้ป่ะคะ
2: ถูกครับ
1: เสาร์ที่จะถึงนี้ที่ Paragon Hall นะคะเดินทางสะดวกค่ะคุณผู้ฟังไปทานข้าวก่อนได้ไปเดินเล่นก่อนได้แล้วก็ไปดูด้วยกันนะคะ4 โมงเย็นนะคะเวลาแสดงคุณผู้ฟังจะบอกว่า ปกติเอทามอ่ะเราต้องดู6โมงกันไม่ใช่เหรอคุณดูรายชื่อดิคะไม่เล่น4โมงได้เหรอพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดตุ๊กเวียด่าปั่นไพบุญเกียรติก้อยสลัญญากบทรงสิทธิ์เนี่ยรุ่นเนี้ยเล่น4โมง
2: คุณกลัวดึกแล้วนักร้องง่วงเหรอ
1: ใช่ดึกแล้วคือยิ่งดึกเขายิ่งคึกแต่พอเสร็จมาเขาจะได้กลับเข้าไปนอนเลยไงผู้ฟังก็จะได้นอนเพราะคนดูก็อาจจะรู้สึกว่าตื่นมาตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าออกกำลังเสร็จแล้วตื่นเต้นอยากไปดูงั้นรีบไปกินข้าวเที่ยงกันก่
2: อ
1: นกินข้าวเที่ยงเสร็จเดินย่อยช้อปปิ้งอะไรสักนิดสักหน่อยเอาของไปเก็บในรถใช่ไหมสามโมงกว่าเข้าไปดูแล้วสามโมงกว่าเข้าสี่โมงเริ่มทุกอย่างตรงเวลาป่ะใช้เวลาคุ้มค่าเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าอ้าวสิบนี้ตกลงฉันว่างว่ะฉันโอเคบัตรยังพอมีนะคะคุณผู้ฟังพารากอนฮอลล์เราจะได้ไปเจอกันรีมาสเตอร์ค่ะพี่ๆที่เราเรียกเขาว่าพี่แต่สำหรับบางคนอาจจะเป็นเพื่อนบางคนอาจจะเป็นพี่สำหรับคุณนะคะเราไปร่วมเขาเรียกว่าอยู่ในอีกความทรงจำหนึ่งด้วยกันนะ
3: สวัสดีวันพฤหัสบดีถ้าเราทำงานดีเหมือนปากชีวิตคงเจริญไปนานแล้ว
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ป่ายโต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพศิรินดีกรีแชมป์เดียวจตุปีล่าสุดแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบอดดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปีบอกเลยว่ามีอึ้งพิเศษกับช่วงป้ายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ

Once upon a time.

0: ฏของที่นี่มีอยู่ว่าอย่าสงสัยอย่าตั้งคำถาม
1: ที่นี่ความรักคือจุดอ่อนศักดิ์ศรีคือเดิมพันและร่างกายคือราคาเมื่อเกมเริ่มขึ้นคุณจะเลือกเงินความรักหรือศักดิ์ศรีเกมนี้ไม่มีใครเล่นฟรี
0: ออกล่าได
1: ้ King of Bahos ศึกเกมลวง Welcome to Remember พฤศจิกายนนี้รับชมได้ทางวิวเท่านั้น
2: มึงอยากเป็นมากใช่ปะไอ้ King of Bahos เนี่ย
3: FM Fandom Live
4: สายลับพลสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
3: เกมกันดีกว่าครับ
5: ได้เลย
3: ชื่อเกมว่า The Bird Club เป็นสมาคมชมนกนะคะซึ่งภารกิจแรกชื่อว่าสมาคมทายนกใบให้อีกฝ่ายอ่ะทายให้ถูกว่าคุณเป็นนกอะไรจิ๊บจิ๊บ
7: นกกระจอกเป็นสำนวน
8: ปัง
7: อันนี้ทำอะไรอยู
8: ่ยิง
7: อันนี้แหละ
8: นกตกปลา
9: เกือบถูก
8: มือ
7: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
9: พี่ว่าหลับตาบ้าง
3: พี่แซ
9: มเลือกอันหนึ่ง
7: โอ้ยแล้วเขาจะรู้ไหมน่าน
8: กนี
7: ่
8: นกอยู่
9: นกอยู่ครับ
8: นกอยู่นกอยู่ข้างพี่ตา
3: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
11: EFM News EFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสุภชัยเผยนายกรัฐมนตรีทำหนังสือถึงประธานสภาทักท้วงการใช้อำนาจกรรมาธิการกฎหมายปมเรียกชี้แจงขณะที่กรรมาธิการพรรคร่วมรัฐบาล6คนไม่ร่วมประชุมสักครู่มาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
14: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
15: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
17: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
18: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
19: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
19: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
19: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: าคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B Quick สอบถามโทร1153
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สุภชัยเผยนายกรัฐมนตรีทำหนังสือถึงประธานสภาทักท้วงการใช้อำนาจกรรมธิการกฎหมายปมเรียกชี้แจงขณะที่กรรมธิการพรรคร่วมรัฐบาล6คนไม่ร่วมประชุมหากยังเดินหน้าโดยไม่ทบทวนอำนาจคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายสุภชัยใจสมุทรส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าวันนี้กรรมการมีวาระพิจารณาข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นและมีความพยายามออกคำสั่งเรียกนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงโดยนายกรัฐมนตรีได้ทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรและแจ้งมายังประธานคณะกรรมการขอให้พิจารณาว่าการเรียกนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงอยู่ในอำนาจหน้าที่และอำนาจของกรรมธิการหรือไม่เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและข้อบังคับการประชุมสภาโดยนายสุภชัยระบุว่ากรรมธิการพรรคร่วมรัฐบาล6คนมีมติว่าหากประธานกรรมธิการยังดำเนินการไม่เป็นไปตามข้อบังคับจะไม่เข้าร่วมประชุมทำให้กรรมธิการที่เหลืออยู่มีจำนวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งและไม่สามารถมีมติในเรื่องดังกล่าวได้พร้อมเตรียมทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้เร่งวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำว่าประธานไม่ควรถือว่าตำแหน่งคืออำนาจเพราะกรรมาธิการทุกคนมีสถานะเท่าเทียมกันและเก้าอี้ประธานคณะกรรมาธิการเป็นเพียงตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เท่านั้นนี่เป็นผลสยบพึกรายงานครับ
3: กรมอุตุเปิดชื่อจังหวัดโดนฝนระลอกใหม่ 9-13 ตุลาคมนี้ภาคใต้ตะวันตกหนักสุดส่วนกรุงเทพมหานครฝนตก 10-11 ตุลาคมนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนางสาววิรงรองสุขานักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมที่คาดว่าจะมีฝนระลอกใหม่เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนที่มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกโดยวันที่9ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้โดยเฉพาะสงขลาสุราษฎร์ธานีพังงานครศรีธรรมราชระนองยะลา10ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชและพังงา11ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพัทลุงสงขลาและสตูล12ตุลาคมภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและตรังและวันที่13ตุลาคมภาคใต้ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดระนองและยะลายศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยผลสำรวจเทศกาลกินเจปี2569พบคนไทยตั้งใจกินเจต่ำสุดในรอบ11ปีเพียงร้อยละ32จากปัญหาเศรษฐกิจและราคาอาหารที่สูงขึ้นแต่คาดมีเงินสะพัด 46,913 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 สูงสุดในรอบ6ปีขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเพิ่มร้อยละ7แต่ 5,576 บาทและพบพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนจากการกินเจตามประเพณีสู่การเลือกอาหารเพื่อสุขภาพและการลดโซเดียมขณะที่การสั่งซื้อออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ26
6: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเพียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
11: ยินดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไป
12: EFM Playlist of the Week
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
14: Number 16

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สำหรับคำถามของเราในวันนี้นะครับถามคุณผู้ฟังว่าคุณคิดว่าวันนี้สี่โมงครึ่งฝนจะตกหรือไม่ส่วนใหญ่จะตอบว่าถ้าดูจากฟ้าแล้วคุณฟังอยู่ตรงไหนกันอ่ะฟ้าดูไม่ตกนะคะในขณะที่บางคนบอกว่าเอกมัยเนี่ยได้ยินเสียงฟ้าร้องนะคะฝนเมฆกระจายหายไปแล้วนะคะก็แต่มีเสียงฟ้าร้องตัดกลับมาที่อโศกต้องบอกว่าจากที่มืดๆตอนนี้สว่างขึ้นแต่ไม่ได้ถึงกับสว่างจ้าแต่เงาเมฆดำๆหายไปแต่คุณผู้ฟังที่บอกว่าสมุทรปราการเนี่ยตกตั้งแต่บ่ายสามแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในบางพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังก็ดูแลตัวเองนะคะส่วนใครที่ผ่านการน้ำกำลังลดก็ลองดูว่าคุณเข้าข่ายที่จะไปขอเขาเรียกว่าทำเรื่องใช่ไหมแล้วก็เบิกได้หรือเปล่านะคะว่าคุณเข้าข่ายนั้นหรือเปล่าแต่ขอให้ทุกคนได้เหอะเพราะว่ามันแย่จริงๆอ่ะบางคนอาจจะโดนน้ำล้อม5วันมันไม่ถึง7แต่5วันเชียวนะแล้วออกไปทำงานไม่ได้สำหรับบางคนที่เป็นรายวันน่ะมันก็ใช้ชีวิตยากและค่าเสียหายบางอย่างที่จะเกิดขึ้นอีกนะคะก็ขอให้ทุกคนลองดูนะคะถ้าเกิดว่าอะไรที่ทำได้ก็ลองทำไปก่อนเป็นกำลังใจให้ส่วนอีกเรื่องนึงที่จะต้องบอกกันถ้าเราจำได้เราอาจจะต้องมีการไปใช้สิทธิ์เลือกประกันสังคมใช่ไหมที่ผ่านมาแต่ว่าเขาขอเลื่อนวันเพราะว่าช่วงนั้นมันมีสถานการณ์ของน้ำที่ท่วมเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่เขากำหนดใหม่คือ11ตุลาวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้มีสถานที่เลือกตั้งจำนวน32แห่งมีการเปลี่ยนแปลงค่ะคุณลองเช็คดูก็แล้วกันว่าจุดที่คุณได้มีชื่อที่จะไปให้คะแนนไปลงคะแนนเป็น1ใน32จุดที่โดนเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าบางคนถ้าเขาไม่ได้แจ้งก่อนเราอาจจะไม่รู้เลยนะคะเพราะมันไม่ได้โดนกันแบบหย่อมใหญ่ๆแต่แบบอ่ะสปอเด็ดอ่ะชลบุรีโดนตรงนี้ตราดโดนตรงนี้จันทบุรีโดนตรงนี้เป็นหน่วยจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่ะมีอยู่แค่32ที่แต่32ที่นั้นก็มีความสำคัญเสมอไม่ว่าจะกี่ที่ลองเช็คพื้นที่ของตัวคุณนะคะภาคใต้ก็มีภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีภาคตะวันออกก็มีอ่ะลองดูค่ะคุณผู้ฟังสิทธิ์ของเราพึงมีเราทำให้มันเต็มที่เพราะหลายๆอย่างเราก็เห็นว่าถ้าเรามองข้ามไปมันอาจจะได้อะไรที่แปลกๆมา
3: อังคารคลุมโปง X
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
2: มีคุณกี้นะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโทรมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เจอดีกับเพื่อนคนงานชาวไทยคืนที่เกาหลีเพราะเกาหลีเขาก็มีคืนที่มีชื่อของเขาที่เกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณบรรพบุรุษที่จะกลับมาคุณผู้ฟังอ้อมเอาแค่นี้นะคุณผู้ฟังไปตามฟังกันเมื่ออังคารที่ผ่านมาค่ะไปติดตามกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็น EP ไหนถ้าคุณชอบเรื่องราวอะไรแบบนี้ทุกวันอังคารเราจะเจอกันแบบสดๆ 2:00 น. ถึง 4:00 น. กับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
4: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีความรักไม่เคยวิ่งเข้าหาแต่งานฟรีเนี่ยวิ่งมาว้ายไว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: มีโอกาสมีโอกาส
5: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
1: จันที่จะถึงนี้นะคะ JobsDB นะคะก็เรียกได้ว่าอยู่กับคุณมานะคะแล้วก็จะอยู่ต่อกันไปแล้วก็จะมี Jobs Gen Z มานั่งคุยกันด้วยกันตั้งแต่2ทุ่มถึง4ทุ่มเพราะฉะนั้นเจอกันค่ะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB โค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501ซึ่งระหว่างนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณสนใจที่จะติดตามโปรอาชีพไหนคุณย้อนเข้าไปเลือกชมได้เลยนะคะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501

0: 1 2 3 go
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ไมล์ซันชายกลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: านแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
1: นี่เวลาชั่วโมงนี้นะคะกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะส้มมารีนะคะเพลงนี้ขอฝันค่ะ

BFM New Release สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
6: เป็น first jobber อยู่ผลงานที่ออกมาคือผมทำเต็มที่แล้วแต่ว่าตัวผลงานเองก็ยังไม่ผ่านมาตรฐานที่แบบผมตั้งไว้กับตัวเองนะผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับเงินเดือนที่ผมได้รับอะไรเงี้ยครับผมคิดมากไปไหมแต่ว่าอีกใจเนี่ยครับผมอยากออกมากกว่าผมไม่กล้าอยู่ต่อเงี้ย
7: ช่วงเวลาพ้นโปรมันแค่3เดือนถ้าเราไม่ใช่จริงๆเขาก็คงไม่เอาเราไว้หรอกแต่นี่เหมือนแบบแย่ขาเข้าไปข้างนึงแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเหมาะหรือไม่เหมาะแล้วเรารู้สึกว่าไม่เอาละดึงขากลับดีกว่าอย่างเงี้ยพี่อาจจะรู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อยในโลกของการทำงานอะพายุมันคงไม่ได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่าง
8: พุทธอกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
13: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
14: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: โดนครับซื้อครับ
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
16: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
17: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10ปี
16: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
17: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน
16: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานขอ

0: 31 ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
6: นายกรัฐมนตรีอนุทินคอนเฟอเรนซ์บัญชาการน้ำท่วมวันที่9จากสิงคโปร์กำชับ8ข้อสั่งการรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ย้ำทุกหน่วยบูรณาการเร่งเคลียร์ทางน้ำคุมเข้มโรคระบาดกำจัดซากสัตว์พร้อมจ่ายเงินเยียวยาทันทีไม่ต้องรอน้ำลดและสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้โดยเฉพาะอาหารน้ำดื่มและเส้นทางขนส่งจัดเตรียมถุงยังชีพให้เหมาะสมกับสถานการณ์การช่วยเหลือรวดเร็วทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งยังสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก9-13 ตุลาคมนี้เน้นย้ำนำข้อมูลแนวแคสเสริมพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความแม่นยำรัฐเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรก 8,219 ครัวเรือนวงเงินกว่า68ล้านบาทโอนเข้าบัญชีภายในวันนี้พร้อมเร่งกระบวนการให้ประชาชนได้รับเงินเร็วขึ้นศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดน้ำท่วมปี2569สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวนาปีราว 12,000 ล้านบาทกรมการค้าภายในผนึกเอกชนตรึงราคาวัสดุซ่อมบ้านและซ่อมรถจัดโปรโมชั่นบริการช่างราคาพิเศษช่วยประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดสธนช.ยืนยันเจ้าพระยาคลี่คลายเร่งระบายน้ำภาคตะวันออกข้ามคันกั้นรอยต่อกรุงเทพมหานครฉะเชิงเทรายอมรับน้ำมากกว่าปี56 3ถนนสายหลักกรุงเทพมหานครน้ำแห้งแล้วด้านกรุงเทพมหานครจับมือกลาโหมเร่งฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 4-5 วันพร้อมผนึกกำลังระบายน้ำออกจาก80ชุมชนน้ำท่วมปี2569ค่าสร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรรวม 1.66 ล้านไร่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินมูลค่าความเสียหายข้าวนาปีสูงถึง 12,000 ล้านบาทพร้อมคาดราคาข้าวอัดปรับขึ้นราวร้อยละ18รัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม World Bank IMFประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Work From Home 3วันพร้อมให้16ตุลาคมเป็นวันหยุดกรณีพิเศษลดความแออัดจราจรรับผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนพรรคประชาชนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีณัฐพงษ์ชี้อภิปรายระบอบสีน้ำเงินที่เป็นศัตรูกับประชาธิปไตยพลพีแจงยิปปมย้ายในอำเภอบ้านสร้างไม่ใช่คำสั่งนายกรัฐมนตรีชี้หลายส่วนรายงานตรงกันย้ำเหรียญมี2ด้านทำโซเชียลดีแต่หน้างานปฏิบัติไม่เหมือนโซเชียลกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังสารหนูและโลหะหนักในแม่น้ำสายเตือนประชาชนแม่สายงดใช้น้ำโดยตรงเพื่อการอุปโภคกระทรวงการต่างประเทศระบุสื่อกัมพูชาเสนอข่าวบิดเบือนอีกครั้งกรณีอ้างสหรัฐต้องการให้ไทยยุติความพยายามรุกล้ำดินแดนกัมพูชาโดยยืนยันไทยยังคงปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดสบส.สั่งปิดเนสซิ่งโฮมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีพบตกเกณฑ์มาตรฐานทั้งด้านสถานที่ความปลอดภัยการให้บริการฝ่าฝืนพรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและพรบ.บัญญัติสถานพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชและผู้สูงอายุให้กรมสุขภาพจิตและพม.ดูแลตำรวจน้ำร่วมกับปส.รวบลูกเรือ6คนลอบขนยาไอซ์ในถุงชากว่า1ตันซุกเรือกลางอ่าวไทย
7: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ยอมรับความผิดพลาดแล้วมองเป็นโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกความเหนื่อยล้าเพื่อเพิ่มพลังในการเริ่มต้นวันใหม่ไปด้วยกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุททบ. FM 94 เมกะเฮิรตซ์
9: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมีอีซี่พาสแล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
11: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสม
12: อ Inspiration
10: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
13: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM DJ Playlist by
15: DJ อ้อมค่ะ
16: จำได้

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่บอกว่าดีใจนะคะได้ฟังโบกี้แล้วโอ้โหแหมแน่นอนคุณฟังบางทีบางวันมันก็ได้บางวันมันก็ไม่ได้บ้างนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะคะสำหรับบางคนก็อาจจะบอกว่าส่งกำลังใจให้กับคนที่ขับรถทุกคนเพราะว่าเย็นวันทำงานวันนี้รถอาจจะแน่นท้องถนนกันเหลือเกินอ่ะก็เป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะคะสำหรับข้อความของคุณผู้ฟังค่ะก็ยังคงพูดคุยกันได้ผ่านแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนะคะส่วนในเรื่องที่เราเคยพูดคุยกันในช่วงเวลาเย็นๆมันก็มีหลากหลายเรื่องนะคะถ้าเรื่องของธนาคารออมสินมันก็จะมีทั้งเรื่องของการฝากเงินมันก็มีทั้งบัญชีแบบธรรมดาก็มีแล้วก็เป็นแบบที่เป็นแบบเซฟวิ่งในแบบที่ดอกเบี้ยจะพิเศษขึ้นอีกก็มีให้คุณเลือกหรือถ้าวันนี้คุณสนใจเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเครดิตค่ะแต่มันเป็นเรื่องของบัตรเครดิตที่เกี่ยวกับการจ่ายหนี้บัตรเครดิตลองมาฟังกันดูเผื่อคุณเคยสงสัยว่าการจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนน่ะแต่ทำไมหนี้อย่างลดช้าเรามาลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นค่ะสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะคะหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการค่ะผู้มีรายได้ประจำเนี่ยคุณผู้ฟังลองฟังดูนะคะมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะคะเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะกับสินเชื่อออมสินวีคาร์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคมปีนี้ค่ะคุณผู้ฟัง2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคมปีหน้าก็คือ2570นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center คือ1115ย้ำอีกครั้งนะคะ1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะอ่ะก็ฝากเอาไว้นะคะพอหลายๆคนตอนนี้อาจจะอยู่ในสภาพที่เอ๊ะเราต้องค่อยๆคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกว่าเราจะจัดการกับนู่นนี่นั่นอย่างไรดีนะคะเอาละค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่กำลังจะจัดการกับการจองตั๋วเครื่องบินจะไปเที่ยวออมก็ไม่แน่ใจหลายๆคนตอนนี้น่าจะได้ข่าวแล้วมั้งที่เกี่ยวกับเรื่องของการบินออกนอกประเทศไทยตอนนี้ยังไม่ใช่วันนี้นะคะคุณผู้ฟังเขากำลังขอรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนอยู่แต่ไม่รู้เมื่อได้มาแล้วมันจะมีผลไหมที่บอกว่าเราอาจจะต้องจ่ายเพิ่มอีก 1,000 บาทต่อครั้งแม้ว่าคุณจะกดตั๋วโปรก็ได้นะคะอาจจะโดนค่าใช้จ่ายเพิ่มเมื่อคุณเดินทางออกนอกประเทศแม็กซ์ตอนนี้มันอาจจะสูงไปถึง 5,000 ต่ำสุดอยู่ที่ 1,000 แต่ทั้งหมดยังไม่ได้เริ่มนะคะมันเป็นเพียงแบบเหมือนที่เขาบอกว่าลองดูก่อนจะรับฟังเสียงประชาชน1 2 3 4ถ้ามีเสียงของประชาชนขอให้เสียงของเราส่งไปให้ถึงค่ะเพราะหลายๆเรื่องเหมือนส่งไปกับลมกับฟ้า
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: ติดตามการเรียบร้อยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะมีการโหวตว่าเวลาคุณปรุงอาหารรสชาติไหนที่ต้องนำมาก่อนนะคะ 35% เน้นไปที่เค็มสุดท้ายจบที่เปรี้ยวคือ16ค่ะคุณผู้ฟังนะคะติดตามกันค่ะวีคหน้าวันพุธพุททอล์กพุทโทอย่าลืมโทรนะคะฟูลทีมเผือกเติ้นหอมพร้อมๆกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุททอล์กพุทโทอย่าลืมโทรนะ
3: ส นับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
4: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
5: สวัสดีวันพฤหัสบดี
6: สวัสดีครับได้ข่าว
5: เป็นแฟนกับเราเปล่าข่าวจะได้เปลี่ยน
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชี
1: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: ความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้แข็งแกร่งเสมอ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ

0: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกหลุมเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
1: กรอบเคียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ
4: ้กระเป๋าเดินทางหนึ่งถุงกอล์ฟอีกหนึ่งภูเก็ตคนเดียวชิวชิว
5: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายสบาย
4: สัมภาระเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
5: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
6: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark.

0: วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่มาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: เตรียมตัวลาคุณผู้ฟังนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่บอกว่าบางบอนแดดมาแล้วโรงเรียนเริ่มปิดเทอมแล้วด้วยค่ะพี่อ้อมตื่นสายได้อีกหน่อยแน่นอนล่ะพอโรงเรียนเริ่มทยอยปิดบางคนก็รู้สึกว่ามันมีผลกับการจราจรอยู่พอสมควรก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นเช้าที่ไม่เร่งมากแต่อย่าเผลอประมาทนะคะบางทีเราอาจจะออกช้านิดนึงและสุดท้ายวายรถติดอ้อยแล้วก็เหยียบคันเร่งแฟรดแล้วคุณผู้ฟังก็จะกลายไปขับรถแฟรดแฟรดเหมือนที่เคยเป็นบางทีเอาเวลาเท่าเดิมแล้วได้พักหายใจก่อนเข้างานก็อาจจะเป็นอีกวิธีที่ได้พักแต่ทั้งหมดคุณผู้ฟังเป็นคนเลือกค่ะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วก็เลือกสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณแล้วก็คนที่ใช้ท้องถนนด้วยกันก็แล้วกันนะคะส่วนคุณผู้ฟังกลับบ้านค่ะขอให้ไม่เจอคนที่ใจร้ายกับคุณไม่ว่าจะโดยเส้นทางไหนก็แล้วแต่นะคะดูแลตัวเองเยอะๆค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะบ่ายสามโมงค่ะส่วนใครที่ขอป๊อปปองกุลนะคะสิงโตนำโชคเอวันนี้ไปส่งรุ่นนี้นะเดี๋ยวเปิดให้ค่ะสวัสดีค่ะ
5: EFM DJ Playlist by
4: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่ง

0: สลิปท่านก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับดีเจพิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Lightฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
3: สิ่งที่กำลังจะมาถึงย่อมดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วแน่นอน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
7: Number 6

0: เอาจริงตอนที่ฟังครั้งแรกผมไม่มั่นใจว่า Yesterday หรือเปล่าเพราะจริงๆเขาก็เป็นเจ้าพ่อเพลงเศร้านะครับแต่ว่ารอบนี้ทำเพลงอบอุ่นได้แบบถึงใจมากเลยคุณผู้ฟังครับงานนี้จาก Paris of the Week สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันดับที่6นี่คือซิงเกิลที่ชื่อว่าที่ปลอดภัยนะครับที่ปล่อยมาไม่นานเนี่ยยอดวิวพุ่งไกลมากตอนนี้3ล้านวิวเรียบร้อยแล้ว
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
1: ตอนชั่วโมงของเราชั่วโมงนี้เนี่ยเริ่มต้นกันด้วยเรดิโอพรีเมียร์กันเลยนะฮะฟังเพลงใหม่ครั้งแรกพร้อมกันที่นี่ EFM 94นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมาเป็นงานใหม่ที่ใช้คำว่าเป็นคอลแลบในฝันของแฟนๆเลยเป็นซิงเกิลใหม่จากน้องปั่นนะครับที่ได้คุณทอยหรือว่า The Toys เนี่ยมาฟีเจอริ่งด้วยเพลงเนี่ยเพิ่งปล่อยมาเมื่อโอ้โหใช้คำว่าวินาทีได้เลยคุณผู้ฟังครับชื่อเพลงว่าเขียวเหลืองแดงความหมายดีมากนะลองฟังดู

0: มูดดีมากคุณฟังครับนี่คืองานใหม่จากน้องปาน X The Toys นะครับเขียวเหลืองแดงในช่วงของเรดิโอพรีเมียร์ตรงนี้นะครับเพลงเนี่ยพูดถึงเวลาเราตกหลุมรักใครสักคนคิดภาพเวลาเราเจอใครแบบ At First Sight อ่ะภาพมันจะสโลว์หน่อยใช่มั้ยช้าๆแล้วก็จะมีห่วงความตัดสินใจหรือนึกคิดว่าเอ๊ะฉันตกหลุมรักเขาจริงๆหรือว่ายังไม่แน่ใจกันแน่ก็เลยเป็นที่มาของเขียวเหลืองแดงนะฮะที่หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release ด้วยนะฮะขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนครับและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วก็อย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจ้ะ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

ส่งข้อความมาจากคุณจีนะฮะบอกว่าอยากได้งานจากคุณอิงหน่อยนะฮะเลือกเอาสายตาหลอกกันไม่ได้มาฝากกันในช่วงเย็นด้วยเนาะช่วงเย็นวันนี้กูฟังพรุ่งนี้เข้าสู่วันศุกร์กันแล้วใช่ไหมมีใครที่พร้อมจะนัดเปิดตี้เปิดเตาเปิดหมูตะกับเพื่อนๆหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดนี้นะฮะเรียกว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยไม่ว่าคุณจะเปิดตี้ที่ไหนเปิดเตาที่ไหนก็อร่อยด้วยกันได้นะฮะทั้งสายปิ้งย่างหรือว่าจะเป็นสุกี้ชาบูกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์นะฮะหยิบชิ้นนี้ไปขวดนี้ไปคือเติมความอร่อยได้ทุกที่แม้กระทั่งมื้อเย็นวันนี้เลยนะฮะสินค้าใหม่ที่อร่อยเข้มข้นครบรสจบในขวดเดียวนะครับแล้วก็เหมาะมากกับทุกการสังสรรค์เลยเอาใจสายปาร์ตี้โดยเฉพาะนะฮะหรือว่าใครชอบเป็นสายแคมปิ้งไปเปิดเต็นท์ดูแคมป์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเหมาะมากเลยกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นนะครับสามารถหาซื้อได้ที่วันนี้ที่บิ๊กซีนะครับท็อปส์ฟู้ดแลนด์เดอะมอลแล้วก็ไทยฟู้ดเฟสทุกสาขาเลยพันท้ายนรสิงห์ขอเชิญทุกคนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมประจำเดือนตุลาคมนี้นะฮะซึ่งกิจกรรมง่ายมากชื่อกิจกรรมว่าเติมเต็มความอร่อยกับน้ำพริกเผาปริศนานะครับก็คือกติกาเนี่ยเขาจะให้จับคู่เรียงขวดสินค้าน้ำพริกเผาเผ็ดมากตาพันท้ายนรสิงห์ให้ครบสมบูรณ์นะฮะเพียงแค่นี้ก็จะลุ้นของพรีเมียมสุดน่ารักและเป็นของเอ็กซ์คลูซีฟเลยจำนวน15รางวัลนะฮะสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมการเข้าไปร่วมกิจกรรมเนี่ยเข้าไปดูใน Facebook ได้เลยกูฟังพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหรือจะเป็นทาง Instagram ก็ได้พันท้ายนรสิงห์ .official นะครับแล้วก็อย่าลืมมาติดตามกิจกรรมดีๆจากพันท้ายนรสิงห์กันเยอะๆเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว1 2 3 go
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพ
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน
5: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินเนาะ

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีเราอ่ะมันสายมู
2: มูยางมูปิงมูสามชั้น
3: แฮ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ ดาวค่ะ

0: เศร้าล้วนๆเลย3เพลย์ลิสต์ที่ส่งมาฝากกันนะฮะมีงานจากพี่เอ็มอัตพลด้วยไม่มีใครแทนใครได้นะเห็นข้อความจากพี่ปานบอกว่าคิดถึงเสียงพี่เอ็มมากๆเลยรวมไปถึงงานจาก Studio Spacon ด้วยนะครับไม่อยากฟังแล้วก็ล่าสุดนี้เป็นงานซิงเกิลคัมแบ็คเลยของน้องเพอร์ดี้นะครับ X กับ To Stacy นั่นเองที่ชื่อว่าต่อเวลาให้ฉันอีกสักวันหรือว่า With Bitter นั่นเองนะฮะที่พูดถึงเวลาเราโดนบอกเลิกแล้วบางทีอยากจะขอเวลาอีกสักแป๊บนึงให้เตรียมใจมาในฟิลแบบฟิลลิ่งยุค70ด้วยนะฮะที่เข้ามาผสมผสานในดนตรีด้วยนะครับอ่ะท้ายชั่วโมงไม่อยากให้เศร้าและขอให้ยิ้มกันสักหน่อยเลยกันเพราะว่าพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วด้วย
1: ยิ้มก

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ินโนอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินโน
1: กฎของที่นี่มีอยู่ว่าอย่าสงสัยอย่าตั้งคำถาม
2: ที่นี่ความรักคือจุดอ่อนศักดิ์ศรีคือเดิมพันและร่างกายคือราคาเมื่อเกมเริ่มขึ้นคุณจะเลือกเงินความรักหรือศักดิ์ศรีเกมนี้ไม่มีใครเล่นฟรี
1: ออกล่าได
2: ้ King of Bahot ศึกเกมลวง Welcome to Remember พฤศจิกายนนี้รับชมได้ทางวิวเท่านั้น
3: มึงอยากเป็นมากใช่ปะไอ้ King of Bahot เนี่ย
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
8: มแฉข่าวเช้า
9: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
10: มสนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
11: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: จะสู้จนกว่าจะล้มจะไม่ก้มจนกว่าจะแพ
13: ้ Inspiration
14: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
15: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: EFM Playlist of the Week
17: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
18: Number 17

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ

0: FM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
2: คืนนี้2ทุ่มครึ่งนะครับกับ EFM Fandom Live ที่จะพาฟินไปด้วยกันกับน้องๆจากซีรีส์ Juliet and Juliet นะครับหมิงหมิงแล้วก็เนปจูนเดี๋ยวมาอัปเดตตัวซีรีส์ด้วยกันนะฮะพร้อมไปกับเกมท้ายชั่วโมงที่บอกเลยว่าวุ่นแน่ๆนะฮะสนุกสนานกันแน่นอนนะครับแถมเราจะมีกิจกรรมให้น้องหมิงหมิงแล้วก็น้องเนปจูนเนี่ยโทรกลับไปหาผู้โชคดีด้วยใครอยากเป็นผู้โชคดี2ทุ่มครึ่งเดี๋ยวเข้ามาฟังกติกาในไลฟ์ได้เลยนะฮะขอบคุณด้วยสำหรับอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อจ้ะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
3: EFM DJ Playlist by
4: ดีเจดาวค่ะ

มงที่2เรานะฮะด้วยงานจากพี่ๆ DC ครับ X กับ OC Oud ไม่อยากให้เป็นฝันนะครับชั่วโมงนี้มาคุยกับผู้ฟังหน่อยโดยเฉพาะคนสายรักน้องเหมียวนะฮะมีแมวบ้านใครแม้ที่รู้สึกว่าช่วงนี้แมวบ้านเรากินยากจังเลยกินอะไรก็ไม่ค่อยลงหรือบางทีเลือกกินเป็นพิเศษอันนี้ต้องระวังเลยเรื่องของสุขภาพน้องเหมียวเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องดูแลอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะมาลองนี่เลยฮะเพื่อให้น้องแมวมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ไม่เลือกกินอีกต่อไปเลยกับอาหารแมวกินโนะนะครับยอดขายอันดับ1จากญี่ปุ่นโดยยูนิชามนะครับเคล็ดลับที่ทำให้น้องแมวเนี่ยกินได้ไม่เบื่อคุณผู้ฟังคือความพรีเมียมของเม็ดอาหารของกินโนะเนี่ยที่เขาเคลือบผงปาโอแท้เลยทำให้มีกลิ่นหอมอร่อยอูมามิสไตล์เจแปนิสตัวจริงนะครับมาพร้อมกับลูกทรงเม็ดอาหารที่บางเล็กกรุบกรอบทำให้น้องเหมียวเนี่ยเคี้ยวง่ายแล้วก็เคี้ยวสนุกยิ่งขึ้นนะฮะตอนนี้เขาปรับโฉมใหม่ด้วยกูฟังและเขาอัปเกรดสูตรให้ช่วยดูแลปัญหาขนร่วงได้ดียิ่งขึ้นนะครับด้วยสมดุลโอเมก้า3แล้วก็6จากเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์นะฮะช่วยให้เจ้าเหมียวขนสวยสุขภาพดีแล้วก็ร่างกายแข็งแรงเลือกกินกินโนให้แมวกินนะนี่คือคอนเซ็ปต์ของเขาที่รับรองว่าแก้ปัญหาเจ้าเหมียวเบื่ออาหารได้แบบรวดเร็วทันใจเลยเพราะว่าทุกสูตรเนี่ยคิดค้นด้วยความรู้จากญี่ปุ่นนะฮะเพื่อให้น้องแมวเนี่ยได้กินอร่อยแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยตอนนี้สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำนะครับแล้วก็ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรในออนไลน์เลยอย่าลืมเลือกกินโนะให้แมวกินนะคุณผู้ฟังส่งท้ายเรดิโอด้วยพี่จิมมี่เดอะวอยซ์นะครับคนรักแค่หรือแค่รู้จักนะฮะส่วนเดี๋ยวไปต่อกันหลังทุ่มครึ่งที่ออนไลน์เนาะสะดวกทางไหนแวะเข้ามาได้เลยที่ app เอทไทม์ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ aetime.live/efm นะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM NewsEFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
5: ในเคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้ครับวันพฤหัสบดีนะฮะที่8ตุลาคม2569นะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุภนันท์ รัฐมนตรีครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ19:30 นโดยประมาณแบบนี้ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศแล้วก็สามารถติดตามรับชมไลฟ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่เพจสถานีข่าวสนามเป้าแล้วก็หลังชมรายการครับสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังบนพอดแคสต์ที่เดียวเคาะข่าวค่ำกันได้เช่นเคยนะฮะสำหรับประเด็นวันนี้ครับรัฐบาลย้ำชัดครับสำหรับชาวแฟลตคลองจันนะฮะเมื่อวานดราม่าการเอ๊ะตกลงนะฮะน้ำท่วมขนาดนั้นเดือดร้อนขนาดนี้ได้เงินเยียวยาหรือไม่ล่าสุดย้ำชัดครับได้เงินเยียวยานะฮะเรื่องของน้ำล้อมตามเกณฑ์ได้อธิบดีปภ.นะฮะแจงเมื่อวานไม่ได้พูดว่าแฟลตคลองจันไม่เข้าหลักเกณฑ์เยียวยานะฮะก็เป็นประเด็นที่โอ้โหเมื่อวานเนี่ยเดือดกันเลยทีเดียวเชียวนะครับส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองครับท้ายที่สุดครับพรรคฝ่ายค้านยื่นเรียบร้อยครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าซักฟอกนายกและรัฐมนตรีรวม18คนช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำนะครับ
8: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
9: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
10: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
11: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
13: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสียงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
12: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-4-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
14: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
15: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S
16: วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องไ

0: ับไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาเคาะข่าวกันนะครับเริ่มที่เรื่องของสถานการณ์ทุกภัยหลายพื้นที่ยังไม่คลี่คลายครับส่วนบางพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วนะครับก็เริ่มถามหาเรื่องของการเยียวยาแล้วฮะเมื่อวานเนี่ยนะฮะมีประเด็นค่อนข้างสับสนครับกับข่าวที่ออกมาเรื่องของเกณฑ์เยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่แฟลตคลองจันนะว่าตกลงเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์อย่างไรเรามาไล่เรียงกันหน่อยครับวันนี้มีความคืบหน้านะฮะเรื่องนี้ชี้แจงกันออกมาเริ่มกันที่สถานการณ์ในภาพรวมกันก่อนครับรัฐบาลได้รวบรวมสถานการณ์ไว้นะฮะช่วงเช้าที่ผ่านมาศูนย์แถลงข่าวนะครับของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วม JICC ที่ตึกนารีสโมสรทำเนียบเนี่ยทางรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพริศวิวัฒนาก็เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพครับบอกว่าจากสถานการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยที่มีน้ำท่วมขังนะครับระดับค่อนข้างสูง3เส้นทางวันนี้3เส้นทางนั้นคลี่คลายลงทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้เท่ากับว่าเส้นทางสัญจรสายหลักในกรุงเทพคลี่คลายลงทั้งหมดนะฮะตอนนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องของน้ำตามชุมชนแล้วครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพบางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำท่วมขังประมาณ80ชุมชนในพื้นที่9เขตครับสายไหมหนองจอกคลองสามวาคณะยาวบึงกลุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังเขตประเวศเปิดพื้นที่บางส่วนของลาดกระบังเนี่ยระดับน้ำลดลงจนเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดนะฮะแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่แล้วขณะที่บางพื้นที่ยังอยู่ภาวะน้ำปริ่มตลิ่งขณะเดียวกันครับทางกทม.ก็ได้เฝ้าระวังเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับน้ำจากพื้นที่ชุมชนนะครับกรณีที่ประเมินกันว่าเดี๋ยวสักพักเนี่ยจะมีฝนลงมาเติมจากกทม.ครับขยับไปดูที่ปทุมกันหน่อยเมื่อวานเนี่ยเดือดอีกรอบครับชาวบ้านลาดสวายรวมตัวไปดูประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนตัวแทนชาวบ้านเนี่ยเขาบอกแบบนี้ครับบอกว่าที่ผ่านมามีการทำข้อตกลงเรื่องการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อที่จะช่วยรับน้ำหรือระบายน้ำจากพื้นที่ปทุมธานีชาวบ้านก็คาดหวังครับว่าพอเปิดประตูระบายน้ำเนี่ยน่าจะสามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกไปได้แต่จากการตรวจสอบพบข้อสงสัยเกี่ยวกับระดับการเปิดบานประตูต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะชี้แจงข้อเท็จจริงว่าได้เปิดบานประตูระบายน้ำตามที่ตกลงกันหรือไม่เนื่องจากครับยังมีความกังวลจากการคาดการว่าเดี๋ยว 9-14 ตุลาเนี่ยอาจจะมีฝนตกมาเติมถ้าตอนนี้ไม่รีบระบายน้ำที่ยังค้างในพื้นที่เนี่ยก็อาจจะนะฮะพอฝนมาเติมอาจจะมีน้ำเพิ่มสูงนะครับแล้วก็เกิดน้ำท่วมซ้ำได้ก็ขอให้ทางกรมชลประทานทางกรุงเทพครับร่วมการบริหารจัดการน้ำและก็เร่งระบายน้ำจากพื้นที่ด้านนายกเทศมนตรีเมืองลาดสวายครับคุณวินัยสังวรเงินบอกว่าตอนนี้เทศบาลเนี่ยได้ระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำลงคลองแต่ก็มีความกังวลแล้วครับว่าถ้าเกิดฝนตกลงมาเติมเนี่ยจะทำให้สถานการณ์น้ำกลับมารุนแรงกันอีกครั้งก็ต้องขอให้ทางกรุงเทพมหานครนั้นพิจารณาเปิดบานประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเพิ่มเพื่อจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ก่อนที่จะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะฮะนี่เป็นอีกประเด็นปัญหาคุณผู้ฟังครับซึ่งก็เป็นสิ่งรัฐบาลกังวลก่อนหน้านี้เพราะว่ามีปัญหาไม่เข้าใจกันระหว่างพื้นที่ที่น้ำท่วมขังและอยู่รอยต่ออยู่ชิดติดกันนายกก็ย้ำครับว่าภาครัฐเนี่ยก็คงต้องชี้แจงต้องทำเรื่องนี้ให้โปร่งใสต้องเคลียร์อย่าให้เกิดการกระทบกระทั่งกันนะครับต้องสื่อสารให้กับบรรดาผู้ประสบภัยเนี่ยรับทราบว่าในข้อเท็จจริงสถานการณ์เป็นอย่างไรเปิดบานระบายน้ำมากน้อยแค่ไหนและทำอะไรอยู่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนบ้างคราวนี้มาที่เรื่องของการเยียวยาครับเมื่อวานต้องยอมรับกันจริงๆครับคุณผู้ฟังครับว่าหลายคนสับสนกับข่าวที่ออกมาผมเองก็สับสนฮะกรณีแฟลตคลองจันนะเพราะว่าเป็นหนึ่งในจุดที่น้ำท่วมหนักและก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมในรอบนี้ก็ว่าได้นะครับแล้วตกลงเนี่ยชาวแฟลตคลองจันจะเข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาหรือไม่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยปภ.บอกว่านะครับจะ เอ๊ะไม่เข้าหรือเปล่าเพราะว่ามันดูน้ำเนี่ยไม่ได้เข้าไปทำความเสียหายมันไม่ครบ7วันตามที่เงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่ออกมาแต่พอมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาช่วงบ่ายๆเนี่ยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ก็ออกมายืนยันว่าพื้นที่คลองจันเนี่ยเข้าเกณฑ์ผู้ประสบภัยต้องได้รับการเยียวยาล่าสุดครับวันนี้รัฐบาลยืนยันแล้วนะครับผู้ประสบภัยแฟลตคลองจันจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์นะฮะเพราะชาวคลองจันเจอน้ำล้อมเกิน7วันอันนี้ได้สิทธิ์ 100% เร่งแก้ปัญหาให้เงินเยียวยาถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนะฮะเรื่องนี้คุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยจากกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่แฟลตเคหะชุมชนคลองจันทร์ของกรุงเทพบอกว่ารัฐบาลขอยืนยันว่ากรณีที่ประชาชนในพื้นที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมขังหรือถูกน้ำล้อมรอบเกินต่อเนื่อง7วันเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลอย่างแน่นอนโดยเงื่อนไขเยียวยากรณีน้ำล้อมนะครับตามเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี2569เนี่ยเขามี 3-4 หลักเกณฑ์ด้วยกันอันแรกเนี่ยนะฮะกรณีอยู่อาศัยประจำกรณีที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยก็คือบ้านแฟลตคอนโดอะไรก็แล้วแต่ถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถชีวิตประจำวันได้ตามปกติติดต่อกันน้ำเนี่ยต้องล้อมต่อเนื่องกันเกิน7วันอันนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาทต่อครัวเรือนตามมติครม.อันนี้แยกจากกรณีน้ำขังถึงตัวบ้านนะฮะสองกรณีอยู่ในคอนโดอพาร์ตเมนต์อาคารสูงเนี่ยนะฮะน้ำเนี่ยไม่ถึงชั้นที่พักแต่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางหรือใช้ชีวิตเกิน7วันก็จะได้รับเงินช่วยเหลืออีก 5,000 บาทต่อครัวเรือนเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้สำหรับ 5,000 บาทแต่จริงๆมันมีหลักเกณฑ์ 9,000 บาทสำหรับนะฮะพื้นที่ที่น้ำท่วมนะฮะเข้าไปทำความเสียหายตัวบ้านเนี่ยก็จะได้ 9,000 และถ้านะฮะน้ำเนี่ยไม่ได้เข้าไปทำความเสียหายแต่ว่าน้ำแช่ตัวบ้านเนี่ยเกิน7วันอันนี้ก็จะได้ 9,000 นะครับได้ 9,000 นะครับเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ 5,000 กับ 9,000 ก็จะแยกจากกันอันนี้เป็นเงินช่วยเหลือตามมติครม.ประจำปี2569ทั้งหมดทั้งมวลครับผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพสามารถขอรับการช่วยเหลือจากกทม.ได้เพิ่มอีกนะก็คือนอกจากเงิน 5,000 หรือ 9,000 บาทตามมติครม.เนี่ยชาวกรุงเทพนะฮะจะสามารถลงทะเบียนผ่าน claim.bangkok.go.th เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าดำรงชีพเงินปลอบขวัญนะครับหรือค่าซ่อมแซมบ้านค่าอะไรต่างๆนานายังมีอีกก้อนหนึ่งนะเงินก้อนหลังเนี่ยสามารถยื่นผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับหรือจะไปยื่นด้วยตนเองณสำนักงานเขตในพื้นที่ที่บ้านได้รับผลกระทบหรือยื่นผ่านประธานชุมชนก็ได้นะฮะซึ่งไอ้เงินส่วนหลังเนี่ยเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ลงไปตรวจสอบความเสียหายว่าเป็นไปตามที่มีการแจ้งขอรับความช่วยเหลือหรือไม่นะฮะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ย้ำครับว่าเรามีงบประมาณเพียงพอคาดว่ากลุ่มแรกเนี่ยน่าจะได้รับเงินในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการเข้าชี้แจงกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยซึ่งพิจารณาเรื่องของการจัดการอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยต้องอธิบายเพิ่มเติมครับว่าทางกรรมาธิการปภของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยวันนี้ได้เชิญรัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐ์และก็รองผู้ว่าทวิดาของกทม.เข้ามาหารือถึงประเด็นปัญหาในการรับมือกับอุทกภัยที่เกิดขึ้นเช่นปัญหาความล่าช้าในการตั้งศูนย์คอมมานด์เซ็นเตอร์นะฮะหรือแม้แต่การประสานระหว่างหน่วยงานกระทรวงต่างๆซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีส.ส.กทม.เนี่ยเข้าร่วมสะท้อนข้อคิดเห็นด้วยนะครับค้างไว้เรื่องรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องของการเยียวยาก็ยืนยันครับอธิบายเหมือนที่อธิบายสักครู่นะฮะว่าพี่น้องในกรุงเทพเนี่ยนะฮะก็จะมีเงื่อนไขคือถ้าเข้าหลักเกณฑ์7วันทำล้อมน้ำท่วมจะรับเงินเยียวยา 9,000 บาทกับ 5,000 บาทนะฮะจริงๆมันแบ่งรายละเอียดแยกเป็น4กรณีที่อธิบายไปสักครู่นี้นะฮะซึ่งตรงนี้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมีช่องทางให้ประชาชนเลือกข้อมูลอย่างชัดเจนแยกตามสภาพของผู้ประสบภัยเอาเป็นว่าใครลงทางรัฐแล้วงงสงสัยมีปัญหาอะไรโทรถามสายด่วน1784ได้โดยตรงเนื่องจากแต่ละกรณีมีรายละเอียดที่แตกต่างกันพร้อมระบุครับว่าตอนเช้าได้หารือกับนายกอนุทินนายกอนุทินได้มอบหมายให้อธิบดีปภ.อธิบดีเซมเบ้เนี่ยชี้แจงรายละเอียดกับสื่อมวลชนอีกครั้งส่วนงบประมาณเยียวยาบ้านที่ถูกน้ำท่วมน้ำล้อมยืนยันว่ามีเพียงพอและเรื่องน้ำล้อมไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก่อนแล้ว ขณะที่การโอนเงินอาจมีหลายปัจจัยแต่คุณเจเซตบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุดคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการอนุมัติวงเงินนะฮะอาจจะวันนี้พรุ่งนี้นะครับและนะฮะก็จะมีพี่น้องประชาชนกลุ่มแรกที่ได้รับเงินเยียวยาด้านอธิบดีเซมเบ้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะฮะคุณนิรัตพงศิทธิถาวรนะครับอธิบดีคนใหม่ป้ายแดงนะฮะมาถึงก็รับงานใหญ่เลยเผยถึงความชัดเจนการได้รับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยยืนยันครับว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการพูดถึงกรณีผู้พักอาศัยย่านแฟลตคลองจันทน์ว่าคนกลุ่มนี้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาไม่ทราบว่าใครเอาประเด็นนี้มาเปิดเผยเมื่อวานมีสื่อสอบถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาซึ่งรายละเอียดส่วนนี้มีคำตอบในตัวเองอยู่แล้วเพราะหลายคนน่าจะรู้ดีว่าจุดไหนเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ยืนยันว่ารัฐบาลมีความตั้งใจในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยนี่ฮะอ่ะปิดท้ายเบรกนี้มาดูราคาผักกันหน่อยครับจากสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ราคาผักบางรายการแพงขึ้น2เท่าตัวเลยทีเดียวนะฮะที่ตลาดเมืองใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นแหล่งค้าส่งนะครับขายผักรายใหญ่นักข่าวไปสำรวจราคาพืชผักครับพบว่าราคาผักหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นหลังน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางส่งผลกระทบต่อการกระจายสินค้าโดยผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งเทโพ10มัดจากปกติขายกันอยู่150ตอนนี้ถ้าไปซื้อเนี่ยเป็น200แล้วนะครับผักกาดขาวถุงละ10กิโลนะฮะจาก150ตอนนี้ก็เป็น200ผักสลัดราคาพุ่งฮะใครอยากกินสลัดตอนนี้ปกติกิโลละ25ไปซื้อวันนี้50บาทนะครับส่วนคะน้ากะเพราผักชีไทยต้นหอมขึ้นช่ายปรับขึ้นร้อยละ20ถึง30พ่อค้าบอกว่าน้ำท่วมภาคกลางทำให้ความต้องการผักเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันฝนที่ตกชุกก็ทำให้ผักหลายชนิดเน่าเสียผลผลิตภาพรวมเนี่ยมันลดลงส่วนที่อุทัยฮะเจอปัญหาราคาไข่ไก่ทั้งขายส่งขายปลีกนะครับบรรดาร้านที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอหนองฉางบอกว่าโอ้ตอนนี้ไข่แพงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องมาหลายวันเจ้าของร้านก็ชี้แจงว่าสาเหตุที่ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้นเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันทั้งน้ำท่วมในพื้นที่ส่งผลให้แม่ไก่ตายไข่ไก่ขาดตลาดรวมทั้งมีคนไปกว้านซื้อเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและยังไม่นับต้นทุนปัจจัยค่าน้ำมันและค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
0: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 SE Pro แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ด

0: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
2: กลับมาข้อข่าวกันต่อนะครับท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนสิงคโปร์ครับเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ช่วง 7-8 ตุลานี้ครับช่วงเช้านายกเนี่ยจริงๆนั่งบัญชาการการประชุมอยู่ที่ปอพอนะครับจากสิงคโปร์เลยนะฮะคือเข้าประชุม Conference นะฮะคือจริงๆนายกต้องบอกว่าเข้าประชุมปอพอเนี่ยต่อเนื่องเป็นวันที่9แล้วนะฮะมีการสั่งการประสานข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับแนวคลาสของรองศาสตราจารย์ดร.เสรีเพื่อเพิ่มความแม่นยำก่อนฝนจะถล่มซ้ำในช่วง 9-13 ก็เน้นย้ำเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางล่วงหน้าทันทีพร้อมเร่งผลักดันน้ำกำชับภาคใต้ซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเช้าครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยได้ไประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศสิงคโปร์ร่วมประชุมกองปอพอแห่งชาตินะครับกองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาภัยนะฮะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเช่นเคยครับนายกก็บอกครับว่าทราบมาว่าตอนบนของประเทศเนี่ยมีแนวโน้มฝนลดลงแต่กรมอุตุยังเตือนครับว่าช่วง 9-13 ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลโดยเฉพาะภาคใต้ครับอาจจะมีฝนเพิ่มฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญครับที่เราต้องมาร่วมกันวางแผนการระบายน้ำแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับน้ำแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจของพี่น้องประชาชนก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาถึงนายกกล่าวอีกครับว่าจะเห็นว่าเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำการแจ้งเตือนด้วยภาพเป็นไฮไลท์จุดที่เกิดฝนนะครับก็ทำให้เห็นภาพแล้วเนี่ยมันก็วิชวลไลซ์นะฮะเข้าใจง่ายเป็นอย่างดีก็ถือเป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างทั่วถึงเข้าใจง่ายขึ้นรวมถึงข้อมูลจากอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะครับผู้อำนวยการศูนย์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติของมอรังสิตก็ขอให้มีการปรับรูปแบบในการทำความเข้าใจให้กับประชาชนเป็นวงกว้างเพราะว่าแนวคลาสก็ดีนะฮะหรือว่าการพยากรณ์อากาศระยะสั้นของอาจารย์เสรีเปรียบเสมือนส่วนขยายของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อกระชับช่วงเวลาเข้ามา 6-12 ชั่วโมงจากความแม่นยำและความใกล้เคียงก็จะมีมากขึ้นดังนั้นก็ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องครับได้นำทั้ง2การพยากรณ์มาประเมินเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการระบุพิกัดว่าจุดไหนเดี๋ยวจะเจอฝนจุดไหนน้ำจะท่วมสูงนะโดยเฉพาะถ้ารู้ว่าตรงไหนจะท่วมสูงเนี่ยก็อาจจะได้เร่งอพยพกลุ่มเปราะบางล่วงหน้านะตรงนี้ข้อมูลทั้งหมดก็ต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจถึงความเสี่ยงในส่วนของโซนลุ่มน้ำบางปะกงภาคตะวันออกปราจีนฉะเชิงเทรานายกบอกว่าได้ทราบครับว่ามีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะโกงเพื่อเร่งระบายน้ำโดยด่วนส่วนภาคใต้เองก็เตรียมความพร้อมอยู่แล้วครับก็ขอใช้เวลาช่วงนี้นะฮะซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนะฮะไม่ใช่ไปซ้อมเอาวันที่มันท่วมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่มันยังไม่ท่วมยังไม่เกิดสถานการณ์เนี่ยก็ต้องซักซ้อมทำความเข้าใจแผนการต่างๆระดมความพร้อมทรัพยากรบุคคลแผนการต่างๆให้พร้อมมากที่สุดเรื่องร้อนของกระทรวงมหาดไทยกรณีนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยนายกตำหนิแรงในที่ประชุมแล้วก็สั่งเด้งนะฮะไปเมื่อคืนนี้ภาคประชาชนก็ปลุกมวลชนพายเรือบุกสารกลางปกป้องนายอำเภอขณะนี้วันนี้เองก็ยังมีเสียงสะท้อนครับออกมาต่อเนื่องจากผู้ที่เป็นผู้บริหารกระทรวงจากกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในพื้นที่ปราจีนบุรีซึ่งตอนนี้ปราจีนเนี่ยเป็นจุดรับมวลน้ำก้อนสุดท้ายที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยขั้นรุนแรงแต่ฮะท่ามกลางศึกน้ำล้อมที่บ้านสร้างเนี่ยปรากฏว่ามีการสั่งย้ายแม่ทัพนายอำเภอบ้านสร้างคุณเศรษฐวุฒิวงศ์เลอวุฒิออกจากพื้นที่อย่างกระทันหันจนเกิดกระแสต้านจากภาคประชาชนขณะที่นายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าก็ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามครับเมื่อคืนเนี่ยตอนประมาณเกือบ5 ทุ่มเนี่ยสถานการณ์มีความตึงเครียดครับเพราะว่ามวลชนมารวมตัวกันหลังจากคุณสิริพรฉายวัฒนะซึ่งเป็นแกนนำพรรคประชาชนซึ่งเคยเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการดินแลดน้ำในพื้นที่อำเภอนาดีได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเชิญชวนชาวบ้านสร้างร่วมกันพายเรือฝ่ากระแสน้ำออกมารวมตัวกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปกป้องนายเศรษฐวุฒิโดยระบุครับว่าคุณเศรษฐวุฒิหรือว่านายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยถูกย้ายเพราะถูกกลั่นแกล้ง

ย้ายเข้ากรุก็เลยอยากที่จะออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ข้าราชการที่ทำงานเพื่อประชาชนการสั่งย้ายให้ในช่วงเวลาที่ชาวบ้านกำลังเดือดร้อนแบบนี้ก็เรียกว่ากลายเป็นประเด็นร้อนที่ทุกฝ่ายจับตาอย่างใกล้ชิดครับทั้งมิติความต่อเนื่องในการบริหารจัดการวิกฤตอุทกภัยนะฮะรวมถึงความเคลื่อนไหวทางสังคมของภาคประชาชนในพื้นที่เรื่องนี้ครับยังมีการทยอยออกมาแสดงความคิดเห็นอีกท่านเนี่ยถึงกับแสดงความประหลาดใจกับคำสั่งดังกล่าวก็คืออดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดเก่งคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกว่าประหลาดใจและก็ไม่เชื่อนะฮะว่าในอำเภอที่เคยได้รับการยกย่องว่าทำงานร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนเนี่ยเมื่อปี66ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะแกบอกว่าจะทำอย่างที่ถูกตำหนิมันต้องมีอะไรคลาดเคลื่อนแน่นอนก็ได้แต่หวังว่าท่านอธิบดีกรมการปกครองหรือผู้บังคับบัญชาของท่านนายอำเภอเนี่ยจะช่วยกันแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงและแสดงตนเป็นนักปกครองที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะปกป้องนะฮะดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับความเป็นธรรมเพื่อที่ท่านจะได้ครองใจน้องๆที่เสียสละตนในการทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนทำตนเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่ฝั่งของนายพลภีสุวรรณชวีรัมปรีช่วยมหาดไทยมาอยู่เฉยครับวันนี้ออกมาแจงถึงกรณีมีการสั่งย้ายนายอำเภอบ้านจ้างบอกว่าคุณพลภีเนี่ยตัวเองนี่แหละเป็นคนที่รายงานไปยังนายกและอธิบายว่าประชาชนอาจจะเห็นการทำงานผ่านสื่อออนไลน์แต่ในเชิงการสนองงานหรือการทำงานการสื่อสารหรือการตอบรับนโยบายผู้ว่ารองผู้ว่าตามสายบังคับบัญชาอาจจะไม่ได้เป็นแบบในโซเชียลซึ่งผู้ว่าและรองผู้ว่ามีความคิดเห็นเดียวกันที่อยากให้นายอำเภอจากพื้นที่ไปก่อนสำหรับเสียงสะท้อนของประชาชนในจังหวัดที่ค่อนข้างสนับสนุนนายอำเภอบ้านสร้างนายพลภีบอกแบบนี้ครับว่าความจริงเนี่ยเหรียญไม่ได้มีแค่2ด้านอาจจะมีอีกหลายแง่มุมก็อยู่ที่ว่าจะรับฟังอะไรแต่วันนี้เราไม่รับฟังผู้ว่าคงไม่ได้เพราะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์อยู่ตรงนั้นนะฮะยืนยันนะครับว่าไม่ใช่เรื่องทางการเมืองมาต่อที่สภาครับวันนี้ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกนายกและรัฐมนตรีรวม18คนด้านโฆษกรัฐบาลบอกไม่กังวลพร้อมมองการอภิปรายของฝ่ายค้านครั้งนี้เหมือนเป็นการอภิปรายเพื่อความบันเทิงก็มั่นใจว่ารัฐมนตรีสามารถชี้แจงได้นะครับโดยพรรคการเมืองฝ่ายค้านครับนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและส.ส.พรรคการเมืองฝ่ายค้านจำนวน5พรรคยกเว้นพรรคกล้าทำแต่ครับลงชื่อมา145คนยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจครับโดยลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ยื่นต่อประธานสภาคุณโสพลสารัมนะฮะก็มีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจครม.เป็นรายบุคคลรวมเนี่ย18คนในข้อกล่าวหาซึ่งเอกสารเนี่ยมีความยาวถึง7หน้ากระดาษนะฮะรายชื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคมนาคมคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังคุณสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณเจเศรษฐ์คุณวรสิทธิ์สองรัฐมนตรีชื่อมหาดไทยนะฮะเรื่องนี้ทางโฆษกรัฐบาลคุณเอกภพเพียรพิเศษเปิดเผยถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีถึง18รายชื่อโดยบอกว่าเป็นความบันเทิงตามคำนิยามของนายนะฮะปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่บอกว่าบันเทิงทิปไตยและส่วนตัวก็อยากเห็นว่าฝ่ายค้านจะกล่าวหาว่ารัฐมนตรีแต่ละคนอย่างไรกันบ้างเชื่อว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจสิ่งที่ฝ่ายค้านจะทำคือการใช้วัฒนธรรมใส่ร้ายป้ายสีรัฐมนตรีแต่ละคนและหลายคนที่ทำงานอย่างหนักรวมถึงบางคนมีผลงานก็โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจไปด้วยซึ่งไม่ได้มีข้อหาอะไรที่ต้องมาชี้แจงดังนั้นการอภิปรายในครั้งนี้คงเป็นการอภิปรายเพื่อความบันเทิงมากกว่าแต่ยืนยันว่าแน่นอนว่ารัฐมนตรีทุกคนนั้นพร้อมที่จะชี้แจงหากมีข้อมูลอะไรที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็พร้อมที่จะตอบโต้นะฮะปิดท้ายประเด็นกระทรวงการคลังกันหน่อยครับเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนผ่านเว็บไซต์หลังเตรียมเก็บภาษีเที่ยวต่างประเทศเริ่ม 1,000 บาทต่อครั้งเหตุผลคืออยากจะจูงใจดึงให้คนหันมาเที่ยวในประเทศมากขึ้นแน่นอนครับเรื่องนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาขณะที่สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวยื่นหนังสือคัดค้านนะครับโดยกรมสรรพากรกระทรวงการคลังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับต่อหลักการร่างพรบภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นไปจนถึงวันที่29ตุลาคมนี้
เพื่อปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีให้สอดคล้องกับบริบทด้านเศรษฐกิจต้องย้ำว่าตอนนี้ยังไม่ได้บังคับใช้นะครับเป็นเพียงร่างกฎหมายเท่านั้นอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นโดยตราภาษีเพดานการจัดเก็บระยะแรกให้จัดเก็บเฉพาะการเดินทางทางอากาศในตรา 1,000 บาทต่อครั้งแล้วก็กำหนดเพดานภาษีไว้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งแนวคิดหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คนไทยเที่ยวในประเทศมากขึ้นไม่ให้เงินทุนไหลออกนอกประเทศเรื่องนี้คุณอดิษฐ์ชัยรัตนานนท์เลขาสมาคมธุรกิจไทยท่องเที่ยวหรือแอตตาบอกว่าที่ประชุมมีมติร่วมการออกหนังสือคัดค้านอย่างเป็นทางการส่งตรงถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยภาคเอกชนมองว่าเป็นการที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและสร้างภาระไม่จำเป็นแก่ประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยยื่นหนังสือคัดค้านในครั้งนี้ได้ระบุถึง6เหตุผลสำคัญขอให้คลังเนี่ยทบทวนชะลอการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวเช่นนะฮะเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นการเพิ่มภาระประชาชนจำกัดโอกาสในการพัฒนาประเทศกระทบสายการบินและกลไกการท่องเที่ยวแล้วก็ซ้ำเติมภาระสะสมต่างๆเป็นต้นอ่ะปิดท้ายกันด้วยประเด็นนี้นะครับหมดเวลาของเคาะข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุภนันท์ นิมนตรีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์วันนี้เวลา 10:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งจาส 39C กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่ง22เพื่อทรงทำการบินโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนวิ่งขึ้นและลงตามแผนการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวโซโลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกองทัพอากาศด้วยมีพระปรีชาสามารถด้านการบินและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ข้าราชการทหารอากาศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามมาตรฐานการฝึกนักบินกริปเพนของกองทัพอากาศประกอบด้วยการอบรมภาควิชาการและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินจำนวน45วิชาในห้วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569จากนั้นกองทัพอากาศได้ถวายการฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลองซิมูเลเตอร์จำนวน20เที่ยวบินต่อจากนั้นจึงทรงทำการฝึกบินเครื่องบินแบบ JAS 39D Gripen แบบ2ที่นั่งและพัฒนามาสู่การทรงทำการบินเดี่ยวโซโลกับเครื่องบินแบบ JAS 39C Gripen ในวันนี้โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในทุกขั้นตอนของการทรงฝึกบินทรงใช้ทักษะขั้นสูงหลายด้านที่จำเป็นสำหรับนักบินขับไล่โจมตีอาทิทักษะพิสัยที่ดีการจัดลำดับความสำคัญการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากภายในเวลาอันจำกัดและความกล้าหาญทั้งนี้พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติมาโดยตลอดเนื่องจากทรงปฏิบัติพระราชกิจการบินเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T-41D ฝูงบิน604กองบิน6และทรงมีชั่วโมงบินกับเครื่องบินแบบต่างๆดังนี้เครื่องบินแบบเซสนา T-41 จำนวน 315.33 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ CT-4E Air Trainer จำนวน 38.35 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Pilatus PC-9 จำนวน 105.59 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Mooney M20M จำนวน 98.40 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Piper PA-34 Seneca จำนวน 137.50 ชั่วโมงนอกจากนี้ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยทรงมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน 27.09 ชั่วโมง Boeing 737-800 จำนวน 453.11 ชั่วโมง
สำหรับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen ทรงมีชั่วโมงบินเครื่องบินแบบ JAS 39D Gripen แบบ2ที่นั่งไปแล้วจำนวน 10.13 ชั่วโมงและทรงทำการบินเดี่ยวโซโล่กับเครื่องบิน JAS 39C Gripen ในวันนี้โดยทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบ 1,188.48 ชั่วโมงเมื่อส่งเสร็จสิ้นการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen C พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ Golden Gripen Order Patch ที่พระพาหาด้านซ้ายซึ่งสมาคมเกียรติยศ Gripen Order ประเทศสวีเดนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นสัญลักษณ์ว่าทรงทำการบินและควบคุมเครื่องบิน Gripen ด้วยพระองค์เองและทรงได้รับการยอมรับเป็น Full Member of the Gripen Order สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงทรงเป็นนักบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen หญิงคนแรกของประเทศไทยซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวโซโลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งJAS 39C Gripenได้สมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกรณิกรชาวไทยและทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 15:05 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางจันทประภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายสจ๊วตเอสเปนเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกลุ่มบริษัท AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง AIA วันเลียนเทรล2025ปีที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยนายดนัยจันทร์เจ้าฉายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณ The Royal Grand Hall of Buddhism วัดเนนบุสุซูประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเวลทามเมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่13ประจำปี2568และการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลและนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตคุณนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาววราพรรุ่งประการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงในระดับปริญญาเอกและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายในโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติมอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมในสาขาวิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมจำนวน3คนสำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันการศึกษาสมทบในสังกัดกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 3,097 คนประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะประมงคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยการชลประทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งขับเคลื่อนศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่การพัฒนาประเทศด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรมพร้อมเป็นสถาบันที่โดดเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับโลกที่ผ่านมามีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศทั้งด้านเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบพันธุกรรมข้าวไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานการส่งออกการพัฒนาพันธุ์กุ้งกล้ามกรามเพศผู้เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกรตลอดจนผลงานนวัตกรรมด้านการบำบัดยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำเสีย
นอกจากนี้ยังมุ่งผลิตบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงองค์ความรู้กับภาคธุรกิจและชุมชนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ IDKU คือสำนึกดีมุ่งมั่นสร้างสรรค์และสามัคคีสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นเป็นอุดมการณ์และร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์วันที่8ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดพระปณิธานสืบสานผ้าไทยโบราณสู่สากล

0: พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงสืบสานพระราชบัณฑิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรักษาและต่อยอดผ้าไทยทั้งในด้านการสร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงในการปฏิบัติพระกรณียกิจของพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในแต่ละครั้งจะทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยและผ้าสิ้นพื้นเมืองเช่นผ้าสิ้นหลายล้านนาในโอกาสและงานพิธีสำคัญต่างๆทั้งนี้ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของผ้าไทยโบราณซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาความอดทนความละเอียดปราณีตของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นควรได้รับการอนุรักษ์ไว้และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไทยจึงไม่ใช่เป็นเพียงผืนผ้าแต่คือเรื่องราวของความรักความตั้งใจและจิตวิญญาณของคนไทยที่ถักทอไว้ด้วยหัวใจนิทรรศการผ้ายกพระตราภรณ์ล้ำค่าคูสาสองแผ่นดินที่จัดแสดงสิ่งทอมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณและการเชื่อมโยงวัฒนธรรมผ้าทอระหว่างไทยและอินโดนีเซียซึ่งสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566สะท้อนถึงภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณทั้ง4ภูมิภาคของไทยที่มีความโดดเด่นงดงามรวมถึงผ้ายกของอินโดนีเซียที่เป็นภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณใช้ในโอกาสพิเศษที่ส่งให้ความสนพระทัยโดยผ้ายกแต่ละภูมิภาคสะท้อนถึงมรดกสิ่งทอตามถิ่นที่อยู่และกลุ่มชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมการทอผ้าท้องถิ่นของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนวลกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ส่งให้ความสนพระทัยในวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยส่งดำเนินรายการทำคลิปวิดีโอร่วมกับพระสหายและทีมงานกองทุนพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ถ่ายทำกิจกรรมการท่องเที่ยวการทอผ้าแพรขิดและการย้อมสีผ้าจากกลีบบัวแดงแห่งเดียวในประเทศไทยตลอดจนขั้นตอนการทอผ้าโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวนนกอกที่นำบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นหาได้ง่ายนำมาสกัดและย้อมได้หลายเฉดสีมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในการนำผ้าขิดของบ้านนวลกอกเพื่อทำฉลองพระองค์ถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระมารดาและฉลองพระองค์พระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์สำหรับวันงานสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจังหวัดอุดรธานีในวันที่5มีนาคม2565โดยประธานแนวทางและลวดลายในการออกแบบให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านนวลกอกสำหรับฉลองพระองค์ในวันงานเพื่อให้สมพระเกียรติและเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณของจังหวัดอุดรธานีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและคงอยู่สืบไปอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาคอีสานที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยฉลองพระองค์ผ้าทอโบราณเสด็จร่วมพิธีทูลพระขวัญหรือบายสีทูลพระขวัญ ณศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนวลกอกอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นการส่วนพระองค์สำหรับพิธีทูลพระขวัญเป็นพิธีโบราณที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวอีสานจวบจนปัจจุบันเพื่อจัดถวายพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแต่สำหรับวิถีชีวิตชาวอีสานทั่วไปจะเรียกว่าพิธีสู่ขวัญเพื่อเรียกขวัญเสริมสร้างพลังใจและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับขวัญ นับว่าในแต่ละครั้งที่นอกจากการฉลองพระองค์ผ้าไทยของพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจจะทรงสอดแทรกกลยุทธ์สำคัญในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้เข้ากับยุคสมัยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมสร้างความมั่นคงทางอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืน
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,243 คนสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิด BCG Model ช่วยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนร้อยละ12ตลอดจนพัฒนานักเรียนต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมส่งผลให้ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13 Climate Action และเข้าชิงรางวัล The Awards Asia 2025และในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน5คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,245 คนทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมุ่งขับเคลื่อนงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมและกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยึดมั่นปรัชญาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลมุ่งพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาแก้ปัญหาชุมชนควบคู่กับการสืบสานภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดราชบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทาน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยมีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญใบมอบณศาลากลางจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีมีนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจ ากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจที่โรงเรียนวัดยางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายพิริยะฉันทดีลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลกระจันอำเภออู่ทองเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปและในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอเมืองบางบานเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจองคมนตรีประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569และติดตามโครงการอนุรักษ์ป่าชาโบราณจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถรุจเดชองคมนตรีเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569ครั้งที่1ทับ2569ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณอุปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสำหรับงานนี้จะจัดขึ้นณอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาซึ่งเป็นการนำเสนอผลสำเร็จการพัฒนาพื้นที่สูงงานวิจัยนวัตกรรมและความร่วมมือทางวิชาการกับราชอาณาจักรภูฏานพร้อมเปิดพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตผลโครงการหลวงเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรส่วนในช่วงบ่ายองคมนตรีประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่แหล่งพันธุกรรมชาป่าหายากที่พบในพื้นที่บ้านแม่งานหลวงขับเคลื่อนผ่าน5แนวทางหลักได้แก่การสำรวจประชากรศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมวิเคราะห์สาระสำคัญพัฒนาการแปรรูปและการจัดการป่าแบบมีส่วนร่วมล่าสุดคณะทำงานลงพื้นที่สำรวจและบันทึกข้อมูลต้นชาโบราณครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,477 ไร่รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อวางแนวทางอนุรักษ์ป่าชาควบคู่กับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนเจริญดีวิทยาจังหวัดปทุมธานี วันนี้ที่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชยพฤกษ์เสรีรักษ์ที่ปรึกษาโครงการสวนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีในโอกาสนี้พระราชทานสิ่งของจำเป็นแก่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอาทิเครื่องปั๊มน้ำเครื่องกรองน้ำหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเตาแก๊สรวมถึงสื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียนสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยกล่าวให้นักเรียนและประชาชนทุกคนได้รับทราบจากนั้นลงพื้นที่ชุมชนที่อยู่ติดกับบริเวณด้านหลังของโรงเรียนเพื่อเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณชุมชนหมู่10บ้านคลอง8ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่25กันยายนจังหวัดปทุมธานีมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับพื้นที่หลังโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนติดกับคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในโรงเรียนท่วมบ้านเรือนประชาชนเครื่องปั๊มน้ำแปลงเกษตรและสื่อการเรียนการสอนบางส่วนเสียหายโรงเรียนประกาศงดการเรียนตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง8ตุลาคมที่ผ่านมาคณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือนับเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานความช่วยเหลือและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้ที่บ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหานจังหวัด101สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาไปมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารธีรวัฒน์ตะเพียนทองกำลังพลในสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันรักษาตัวอยู่หน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสำหรับการพระราชทานบ้านในครั้งนี้สืบเนื่องจากบ้านพักอาศัยเดิมของพลทหารพีรวัตรมีสภาพทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณแก่กองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่แทนหลังเดิมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่กำลังพลผู้เสียสละในวันเดียวกันนี้กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธีรศักดิ์มณีซ้ายกำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษณบ้านเลขที่19หมู่3ตำบลเดิดอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกวุฒิพันธ์สุวรรณโคณบ้านพักกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ค่ายบดินทร์เดชาตำบลเดิดอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกันนี้ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานประวิตรงามแสนณบ้านเลขที่212หมู่15ตำบลชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งเป็นกำลังพลในสังกัดกรมทหารพรานที่23ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณจังหวัดศรีสะเกษทั้งนี้มูลนิธิชัยพัฒนาได้สนองพระราชดำริในการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบไปแล้วรวม63ครอบครัวใน27จังหวัดและสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดนอีก18แห่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
2: หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลเมืองล้อมแรกจังหวัดลำปางและโรงเรียนทรงวิทยาจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสตือวัดโพเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบางพลีน้อยจังหวัดสมุทรปราการรวม10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพี่มุกในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสตรีวัดอับสอนสวรรค์และโรงเรียนบ้านหนองไผ่จังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดบางในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวคำนึงธรรมชมรมครูเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบริษัท Quality Property Management จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดเนินสว่างทางหลวงวัดท่ากาแก่วัดมหาธาตุวัดลัดวนารามวัดศรีสุพลจังหวัดเพชรบูรณ์วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์และวัดภาวนาคยองจูสาธารณรัฐเกาหลีส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยนครพนมบริษัทเพชรไทยพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือโอฬารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชรังสฤทธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดอรุณราชวรารามวัดหน้ากลางวัดประยุรวงศาวาสและวัดโพทองกรุงเทพมหานครวัดสัมปสิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดปทุมาวาสวัดวิเชียรธรรมารามจังหวัดชัยภูมิวัดโบสถ์และวัดถั่วทองจังหวัดปทุมธานี และมีการแสดงพระธรรมเทศนารูปกถาในพระธรรมบทว่ารูปังชิรติมัจจานังนามโคตังนะชิรติแปลว่าสรีระร่างกายของสัตว์โลกย่อมเสื่อมสิ้นไปแต่ชื่อเสียงและเกียรติคุณหาเสื่อมสิ้นไม่โดยพระราชมหาเจติยาภิบาลวัดอรุณราชวรารามเวลา 14:30 น.การเคหะแห่งชาติโรงเรียนสตรีวัดระฆังบริษัทไทยยานยนต์จำกัดและบริษัทโชติจินดาคอนซัลแทนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยพฤกษ์สมาลากรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดธาตุคำวัดโชติกุลสุวรรณารามจังหวัดเชียงใหม่วัดโสธรวรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดนิวัฒน์สัทธารามจังหวัดแพร่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดปรินายกกรุงเทพมหานครวัดราชธานีวัดไทยชุมพลและวัดคูหาสวรรค์จังหวัดสุโขทัยส่วนมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.คณะหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่4มูลนิธิไทยพึ่งไทยสมพลเรนูเกยุราพันธ์มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมไทยแนแนวการศึกษาต่อต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้มีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานด้านการพัฒนาในทุกมิติทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากที่สุดในประวัติศาสตร์ขอเสนอสารคดีพิเศษ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: แสงสว่างวาบโผล่มาจากเพจเจอไม่ทันได้ตั้งตัวเมื่อแสงนั้นดับลงบรรยากาศรอบข้างก็กลับเข้าสู่ยุค80อีกครั้ง
5: เฮ้ยแฟนตาซีอยู่เด้อ
4: มีการวาร์ปกลับไปในยุค80
5: แล้วยังไงต่ออ่ะอยากรู้เลยเนี่ย
4: ก็เป็นปริศนาให้เขียนภาคต่อไม่แน่นะครั้งหน้ามิงหมิงเนปจูนมาอาจจะได้มีโอกาสอ่านภาคต่อของเรื่องนี้ก็ได
5: ้ได้ได้ได้ได้ชอบจังเลยอ่ะ
4: พูดไปอย่างนั้นแหละเพราะว่
5: า
4: ปีหน้าก็เปลี่ยนธีมละไปอย่างนั้นเรื่อยๆ
5: ไม่เผื่อเขาส่งไปหลังไมค์แล้วก็พร้อมอ่านนะ
4: จริง
5: อยากอ่านอยู่ดี
4: เดี๋ยวเราเบรกก่อนละกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องทักทายทางวิทยุด้วยนะคะเราอยู่ด้วยกันใน EFM Fandom Live ซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะได้ต้อนรับหมิงหมิงเนปจูนแต่ว่าตอนนี้เรากำลังอ่านแฟนฟิกที่แฟนๆส่งมาอ่านไว้4เรื่องแล้วเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาอ่านเรื่องสุดท้ายกัน
6: EFM Fandom Live
7: ร่วมส่งความฟินดอยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ

เด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: มีโอกาสมีโอกาสแล้วนี่มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอ
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้า

0: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: อยากเริ่มทำแบบพี่กั้งเนี่ยที่พี่กั้งเป็นอยู่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนางแบบเป็นอะไรเงี้ยต้องเริ่มทำยังไงคะ
3: รู้สึกว่าถ้าอยากทำอะไรก็ทำเลยแล้วกันอย่างตอนแรกที่กั้งทำอ่ะคือกั้งไปถามเพื่อนที่ดังๆเลยเพื่อนบอกว่าลงไปเลยทุกวันวันละคลิปเดี๋ยวก็แมทแล้วกั้งก็ทำอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็แมทจริงๆแต่ว่าคลิปก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับดวงช่วงเวลาจังหวะชีวิตด้วยแล้วแบบถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจในชีวิตมันก็อาจจะไม่ได้มีคน
4: เธอน่ารักด้วยบทเธอเก่งด้วยมันเลยไปด้วยกันได้
3: ใช่ก็ถ้าอยากเริ่มก็ทำ
4: ค่ะหึงปะเนี่ยหรืออะไรอ่ะ
5: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
7: สวัสดีวันพฤหัสบดีใกล้วันศุกร์แล้วก็จริงแต่ใกล้เธอบ้างได้ไหม
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM Fandom
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
9: มากับEFM Fandom Live นะคะเรายังเหลืออีกหนึ่งเรื่อง

0: ที่แฟนๆส่งมาสำหรับแฟนดอมแฟนฟิกนะคะ
1: ครับผม
0: ชื่อเรื่องอะไรนะครับเรื่องสุดท้ายนี้
1: ชื่อเรื่องว่า Rain in my heart หากพระเจ้าไม่อนุญาตให้ฝนตกเฮ้ยชื่อเรื่องน่าสนใจนะนามปากกาโดยคุณเด็กหญิงอ้วนนะฮะเขาบอกว่าเมื่อวันเราพบกันสายฝนที่เคยหลั่งไหลกลับหยุดชะงักราวกับมีเวทมนต์ดาหลาหรือว่าหมิงหมิงยังคงจำได้ดีภาพของเด็กสาวที่ยืนตรงหน้าเธอในวันฝนพรำบากิหรือว่าเนจูนเธอผู้มาพร้อมกับสายฝนดังชื่อเรียกถ้าพรุ่งนี้ไม่เจอเราเธอจะอยู่ได้ไหมหลายครั้งที่คนเรามักจะมีคำถามในใจแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยปากออกไปเพราะกลัวคำตอบอยู่ได้ดิแต่คิดถึงฉันคิดว่าฉันโตพอที่จะรู้ว่าสถานการณ์ของเราทั้งสองคนในตอนนี้เป็นเช่นไรเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเป็นจริงที่ต้องเผชิญว่าความรักของเรามันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรความรักของเราถูกคนถูกที่ถูกเวลาแต่มันไม่ถูกต้องภายใต้แรงกดดันของครอบครัวที่ยังคงยึดมั่นให้การมีบุตรและการมีครอบครัวถือเป็นสิ่งถูกต้องตามหลักสังคมและศาสนาดาหลาบอกกับฉันเสมอว่าการที่เราได้เจอกับการที่เราได้เจอกันมันเป็นเรื่องที่โชคดีที่สุดในชีวิตของเขาแสงแดดอ่อนๆกับฤดูใหม่คืบคานเข้ามาดาหลาจากไปพร้อมกับทิ้งจดหมายที่ใครบอกให้ฉันเก็บไว้ดูต่างหน้ายามคิดถึงในจดหมายเขียนว่าเขียนข้อความนี้ไว้ในวันสุดท้ายที่ได้อยู่กับเธอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดจงจำไว้ว่าเธอยังคงเป็นฝนแรกของเราเสมอทั้งสองพบกันในวันที่ฝนพรำและจากกันในวันที่ฝนหยุด
0: โอ้สาฝนหยุดแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
1: ใช่
0: โอเคหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับเบรกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องส่งผู้ฟังทางวิทยุฟังข่าวแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามิงหนิงเนปจูนมาเจอกับทุกคนแน่นอนครับ
1: ครับผมชั่วโมงนี้ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารแมวมีมี่นะฮะแบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักเลยซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีทุกมือจ้ะ
0: ไปแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาเจอกันนะคะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีทุกมื้อ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาก๊อบก๊อบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
1: ์คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ลำเลียงถุงยางชีพทางอากาศพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและประธานสภาผู้แทนราษฎรรับยัตติซักฟอกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคาดอภิปรายช่วงปลายเดือนนี้ช่วงค่ำเกิดเหตุชายคลั่งก่อเหตุระทึกหน้าคอนโดและราคาน้ำมันปรับขึ้นพรุ่งนี้5นาฬิกาสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
7: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
6: มาเตรียมพร้อมกัน
8: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ช่วงค่ำที่ผ่านมาเกิดเหตุชายอายุประมาณ 25-40 ปีสวมเสื้อแขนยาวสีเหลืองกางเกงขายาวรองเท้าสีขาวมีอาการคลั่งถืออาวุธปืนไม่ทราบขนาดจี้ตัวเองเหตุเกิดหน้าคอนโดชื่อดังย่านไซม้าตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีตำรวจต้องปิดถนนฝั่งขาเข้าก่อนขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าเก่าต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้ามาในพื้นที่เพราะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกชุดพยายามเกลี้ยกล่อมชายดังกล่าวก่อนตัดสินใจยอมวางอาวุธปืนลงและเปิดทางให้ภรรยาและครอบครัวเข้าไปพูดคุยเหตุการณ์จึงยุติลงประธานสภาผู้แทนราษฎรรับยติซักฟอกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคาดอภิปรายช่วงปลายเดือนนี้ย้ำทำหน้าที่เป็นกลางยึดข้อบังคับอย่างเคร่งครัดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ภายหลังการรับเอกสารยติขออภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยระบุว่าเบื้องต้นกรอบเวลาการพิจารณายติอยู่ที่ประมาณ14วันโดยจากการหารือกับผู้นำฝ่ายค้านมีความเห็นร่วมกันว่าต้องการให้อภิปรายเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนนี้นอกจากนี้นายโสพลยังระบุว่าสภาผู้แทนราษฎรจะเร่งตรวจสอบความถูกต้องของยติให้เร็วที่สุดก่อนประสานและเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันและจัดสรรเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสมร่วมกันอีกครั้งและขอบเขตเนื้อหาการอภิปรายสามารถหยิบยกขึ้นมาพูดคุยได้หากเป็นเรื่องที่มีความผูกพันและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกอภิปรายหรือผู้รับผิดชอบโดยตรงผมย้ำว่าในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรจะยึดข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัดวางตัวเป็นกลางไม่เอ็นเอียงทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านฝ่ายถามหรือฝ่ายตอบเพื่อให้การควบคุมการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ลำเลียงถุงยังชีพทางอากาศช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเร่งบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังและศูนย์พักพิงชั่วคราวคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
4: พลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยารองแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่1นำคณะลงพื้นที่พร้อมจัดกำลังพลลำเลียงถุงยางชีพกองทัพบกขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อทำการขนส่งทางอากาศเร่งด่วนไปยังพื้นที่น้ำท่วมขังและศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหัวไซอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสำหรับสาเหตุของภัยน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำที่ล้นจากอ่างเก็บน้ำคลองระบมและอ่างเก็บน้ำคลองสียัดไหลลงสู่คลองท่าสมทบกับมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงที่เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่สำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันพื้นที่ตอนบนได้แก่อำเภอท่าตะเกียบและอำเภอสนามชัยเขตระดับน้ำได้ลดลงแล้วขณะที่อำเภอพนมสารคามสถานการณ์เริ่มคลี่คลายส่วนพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคืออำเภอบางคล้าเนื่องจากเป็นพื้นที่รองรับมวลน้ำถึง2ทางทั้งจากคลองท่าลาดและทุ่งบางกระเจ็ดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำการระบายน้ำเป็นไปล่าช้าเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงยังอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามล่าสุดสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยขณะที่พื้นที่อำเภอคลองเขื่อนต่อเนื่องจนถึงอำเภอเมืองฉะเชิงเทรายังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงสูงกว่าคันกั้นน้ำกว่า1เมตรเจ้าหน้าที่และประชาชนได้ร่วมกันช่วยกันเสริมคันดินสูง3เมตรเพื่อป้องกันมวลน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองทั้งนี้คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถบริหารจัดการมวลน้ำได้สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ววันนวลนภาสมัครสมานรายงาน
2: ปิดท้ายที่น้ำมันขึ้นราคาโดยน้ำมันในกลุ่มเบนซินและกลุ่มดีเซลปรับขึ้นราคา75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล95แก๊สโซฮอล E20แก๊สโซฮอล E85น้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลและน้ำมันดีเซล B20 ราคาคงเดิมพรุ่งนี้ 5:00 นเป็นต้นไป
5: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้นจี กรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: ตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
9: โลกไม่ได้ใจร้ายเสมอไปบางครั้งแค่เราเหนื่อยเกินไปเท่านั้นเอง
10: EFM Fandom Life
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
0: กันมากับ EFM Fandom Live นะคะตอนนี้ต้อนรับหมาเด็กกับแมวส้มนะคะมิงมิงเนจูนสวัสดีค่ะ
11: สว
0: ั
11: สดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่เจ้าหญิงมาด้วยใส่มงกุฎเลย
0: วันนี้แมวส้มดูเป็นมิตรมากเลย
12: เป็นมิตรทุกวันค่ะ
0: ไม่หญิงเหมือนที่คำอธิบายว่าแมวส้มต้องแบบหญิงหญิง
12: ไม่ค่อยหญิงอยู่แล้ว
0: แต่วันนี้ได้เกยคางหรือยัง
12: ยังเลยค่ะ
0: ทำให้ดูหน่อยหนึ่งที
13: เดี๋ยวให้หมิ่งหมิ่งเนี่ยจูนทักทายแฟนๆที่ดูไลฟ์อยู่หน่อยค่ะมีคนดูอยู่ที่ล็อบบี้ตึกแกรมมี่ด้วยนะจอใหญ่ๆเลยทักทายหน่อยครับ
14: จอใหญ่เลยเหรอคะ
11: ใช่เลยใหญ่แบบสุดๆเลยในกล้องนี้ได้เลยจ้ะ
12: มันจะใหญ่ไปไหมเนี่ย
14: หนึ่งสองสาม
12: สวัสดีค่ะ
14: หมิ่งหมิ่งค่ะ
12: เนี่ยจูนค่ะ
0: ครั้งแรกเลยไหมที่เราได้มาแบบสัมภาษณ์วิทยุอะไรเงี้ย
12: ครั้งแรกเลยค่ะ
0: แรกเลยใช่ป่ะ
12: ใช
11: ่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมพอไปรู้ว่าเป็นวิทยุมันดูตื่นเต้นขึ้นไหม
12: ตื่นเต้นค่ะยังไม่รู้เลยว่าวันนี้ต้องมาทำอะไรบ้าง
0: จริงปะเนี่ย
12: จริง
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมอบแฟน
11: เริ่มก่อนเลยอ่ะมอบฟิกก่อนเรามีฟิกที่แฟนๆเขาเขียนแบบเอาพวกคุณสองคนไปแต่งเนื้อเรื่องด้วย
12: ค่ะ
14: ว้าว
0: 5เรื่อง
11: เอาเรื่องมีทั้งน่ารักเป็นฟิกชั่น
0: แต่งเบสออนจากน้องทั้งสองคน
11: ใช่
0: เดี๋ยวให้น้องไปอ่านที่บ้าน
12: ให้น้องไปอ่านที่บ้าน
0: พี่ๆได้อ่านกันแล้วใช่ไหมอ่านไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วเพิ่งรู้ว่าพี่เนเพิ่งรับปริญญาไปใช
12: ่
0: ไหม
12: ใช่ค่ะ
11: คอนแกรนนะ
12: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วพี่หมิงให้ของขวัญอะไรพี่เนบ้าง
14: ก็หมิงมีให้ปีกนางฟ้าแล้วก็เป็น
12: ใช
14: ่
0: ทำไมถึงให้ปีก
11: คอนเซ็ปต์มันคืออะไรอ่ะ
14: จริงๆรู้สึกว่าแบบส่วนตัวหนูเป็นคนชอบอะไรที่มันเป็นของน่ารักเป็นแบบอะไรแบ๊วๆอะไรอย่างนี้แล้วก็แค่อยากแบบสานฝันให้ตัวเองแบบว่ามีคนใส่คู่กันอะไรอย่างนี
0: ้โอ้
14: แล้วพอเป็นแบบว่างานจบปริญญาพี่เนฟพอดีก็เลยรู้สึกว่าอยากเห็นพี่เนฟแบบติดปีกอยากเห็นแบบพี่เนฟเป็นแบบนางฟ้าอะไร
12: ก็เลยใส่ปีกคนละอันค
0: ่
12: ะ
0: แต่ดูไม่ออกเลยว่าหมิงเป็นแนวชอบแบ๊วๆพี่เนฟคิดว่าหมิงเป็นฟิลห้าวๆเป็นนักบาสอะไรอย่างเงี้ย
11: โอ้โห
14: ตรงข้ามเลยค่ะ
0: จริงหรอ
14: เขาเป็นนักบาส
12: ใช่
0: ไหมหมอ
11: ใ
0: ช่แต่บุคลิกคือดูเหมือนสลับ
11: ใช่เหมือนสลับกันเลย
12: สลับกันค่ะ
14: คือถ้าสมมตินิสัยอ่ะหมิงจะเอ็นไปทางแบบน่ารักน่ารักแบบติดแบ๊วส่วนพี่เนฟจะเป็นคนแบบว่า
12: ห้าวๆแมนๆหน่อย
11: แล้วผมอยากรู้ว่าความห้าวของเขาเป็นยังไงมีตัวอย่างไหม
14: จะว่าไงดีแบบว่าคือมันไม่ใช่คำว่าแบบว่ามีความแบบห้าวๆอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบว่า
0: แมนๆหรอ
14: นิสัยแบบว่าการความรับได้หรือเปล่าได้ไหม
12: ความรับได้คืออะไร
14: คุณจะที่ว่ายังไงดี
12: ปกติแบบเขาจะเป็นคนแบบเซนซิทีฟกับเรื่องรอบข้างอะไรอย่างเง
11: ี้ยเรื่องของความรู้สึกเรื่องของฟีลลิ่งบางอย่างที่แบบว่ามีความแบบชิลๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าแฟนๆก็จะบอกว่าคือคุณมีความแบบดุนิดๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วแต่ว่าหมิงบอกว่าหมิงไม่กลัวใช่ไหมคนดูแบบนี
14: ้ตอนนี้ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่
12: ไม่ปกติคือหนูจะเป็นคนอยู่เฉยแล้วหน้านิ่งแล้วแบบมันก็จะดูแบบเหมือนเรากำลังวีนอะไรสักอย่างอยู่แต่จริงๆหนูแค่นั่งมือเฉยๆ
0: แต่จริงๆเราเคยดุน้องไหม
12: ก็เคยอยู่ค่ะ
0: อ
12: ๋
0: อ
12: เคย
0: จริงจังเลยบ้างหรือว่าดุแกล้ง
12: เคยแกล้งๆทีเล่นทีจริงแต่ว่า
14: คนนี้แยกไม่ออก
12: เจอเขาแยกไม่ออกแล้วเขาก็น้อยเพราะว่าตอนแรกๆเราไม่รู้ว่าแบบเขาเป็นแบบว่าคนแบบตัวเล็กมากอะไรอย่างเงี้ยเรานึกว่าเขาแบบเฮ้ยลุยๆเหมือนกันใช่ใช่
11: แต่ตอนนี้เข้าใจกันแล้ว
14: เข้าใจค่ะ
0: จากข้อมูลบอกว่าอันนี้อ้างอิงจากข้อมูลพ
11: ี
0: ่แนนไม่ได้พูดเองนะคะแฟนคลับชอบบอกว่าหมิงเจ้าชู
11: ้
0: วงเล็บล่าสุดเห็นหมิงไปกด follow IG ผู้หญิงเพราะสวย
11: โอ้โห
13: แล้วถ้าต้องให้คะแนนความขี้หึงเต็ม10คิดว่าอีกฝ่ายขี้หึงระดับไหนข้อแรกก่อนเราไปกดฟอลผู้หญิงสวยจริงเปล่า
11: ด้วยเหตุผลนี้เลย
12: ยังไงดีย
14: ังไงดีไม่จริงหมด 100% แต่ก็มีส่วนที่จริงด้วยแต่ด้วยก็แค่ส่วนตัวหนูเป็นคนแบบว่าชอบแบบชอบผู้หญิงสวยอยู่แล้ว
13: มันก็สวยงามเน
14: า
13: ะ
14: ใช่แล้วความที่แบบว่าเป็นเหมือนแบบมีเรียกว่าอะไรเป็นพี่ๆคนในวงการ
11: อ๋อติดตามผลงานอะไรอย่าง
14: น
11: ี้
14: ติดตามผลงานเราก็เลยเห็นแล้วเราก็เอ้ยพี่คนนี้ใช่คนที่แสดงเรื่องนี้หรือเปล่าก็เลยฟอลโล่ไปเฉยๆ
13: ชื่นชอบผลงาน
14: ใช่ค่ะ
11: แต่อะไรนะ
14: แต่ไม่มีอะไรเลย
11: อ๋อโอเค
13: ไม่มีอะไรแล้วพี่เนฟเชื่อไหม
14: พี่เนฟเข้าใจผิด
12: ไม่ได้เข้าใจอะไรผิดค่ะหมายถึงว่าเขาฟอลก็ฟอลไปแต่ปกติเราไม่ได้แบบเอ้ยเป็นคนแบบเห็นใครสวยก็กดอย่างนี้ไงแล้วก็แบบ อ๋อสวยจ้าอะไรอย่าง
13: น
12: ี้
13: งั้นถามหนิงว่าให้คะแนนความขี้หึงของพี่เนฟเต็ม10ให้กี่คะแนน
14: จริงๆเราเคยมีแบบคุยกันเล่นๆอะไรเงี้ยเรื่องความขี้หึงตอนแรกหมิ่งก็แบบถามพี่เนว่าพี่เนว่าพี่เนเป็นคนขี้หึงอะไรอย่างงี้ไหมพี่เนก็บอกว่าก็ไม่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดูจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วหมิ่งว่าไม่จริงพี่เนขี้หึงมาก
11: หรอให้คะแนนสิให้คะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่
13: ให้เต็มเลยมั้ย
14: หมิ่งให้เกิน
11: 15
14: เลยอ่ะโอ้แบบพอเจอเหตุการณ์ปุ๊บถามปั๊บอะไรเงี้ยไม่ปล่อยให้ความหึงตัวเองแบบว่าเก็บไว้คนเดียวแบบว่า
13: อยากรู้เลย
14: แผ่รังสีออกมาให้รู้เลยว่าอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยไปทำอะไรมาอะไรเงี้ย
12: แค่ถามเฉย
11: ๆอยากรู้
12: อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นแหละ
11: อัปเดตกันหน่อยไงอะไรฟิลนี้
12: ถามเฉย
11: ๆทีนี้มีข้อมูลอันนี้ข้อมูลมาอีกแล้วเหมือนพี่แนนเลยเขาบอกว่าหมิงจะได้ฉายาว่าเป็นหมาเด็กส่วนเนฟจูเนี่ยเขาเป็นแมวส้มเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้มีโมเมนต์ไหนในกองถ่ายไหมที่หมาเด็กเข้าอ้อนแมวส้มเลย
12: ทุกตอนค
11: ่
12: ะ
13: ตอนไหนบ้างตอนหิวตอนง่วงหรือตอนอะไร
12: ทุกตอนสมมติเล่นอยู่กันนี้ใช่ไหมคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บคาร์ดเขาจะคืออย่างงี้ทุกตอนค่ะ
13: โอ้แล้วแมวส้มอย่างเราทำไง
12: ก็นั่งยิ้มนิ่ง
14: ๆก็แรกก็แบบเอ้ยอย่ามานี่เยอะหลังๆก็ปล่อยเลยตามเลย
11: คือมันเติมแบบขอเติมนิดนึงใช่ไหม
12: ชื่นใจดี
14: แบบว่าหนูเป็นคนแบบว่าชอบแบบ
13: สกินชิป
14: แบบติดหนวยอะไรอย่างงี้ค่ะเวลาที่แบบเราเอ็กซ์เพรสความรู้สึกหรือว่าแบบรู้สึกอะไรไงเราก็จะแบบ
12: ใช
14: ่ๆให้อีกฝ่ายได้รับรู้ด้วย
11: วันนี้คือเซอร์ไพรส์ผมมากเหมือนที่พี่แนนพูดเนี่ยต้นน่ะว่าคือเราเห็นภาพเขาสลับกันน่ะคือมองบนหน้าจอเราเห็นภาพพวกคุณสลับกัน
13: น่
11: ะ
13: พี่เนฟเขาดูหวานๆเนาะ
11: เ
14: ข้าใจ
11: แต่พอมาฟังอ่ะคุณสลับกันแม้กระทั่งชีวิตจริงในกองถ่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ย
12: ใช่สลับกัน
14: ที
12: ่
14: มีใส
11: ่
14: คร
11: ับ
13: เรามองภาพในอนาคตว่าแบบเรามีอะไรที่อยากทำด้วยกันไหมคะเช่นแฟนมีตหรือว่าคอนเสิร์ตเรียลิตี้
14: จริงๆส่วนตัวหมิงแบบรู้สึกว่ามีสิ่งที่อยากทำกับพี่เนฟเยอะมากเลยแบบว่ารู้สึกว่าด้วยความที่แบบเราเพิ่งมาเจอกันมีโอกาสได้แบบทำซีรีส์ด้วยกันหรือว่าได้มาแบบเป็นพาร์ทเนอร์กันอะไรเงี้ยรู้สึกว่ายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ยังไม่เคยได้ทำด้วยกัน
12: ใช่จากที่พี่พูดมาเมื่อกี้สิ่งที่น่าสนใจคือเรียลลิตี
11: ้
12: เพราะว่าเวลาอยู่ด้วยกันเวลาที่แบบไม่มีกล้องอะไรเงี้ยค่ะมันแบบมันสนุกมาก
11: มันน่าถือมาคอนเทนต์สักหน่อยใช
12: ่
11: ไหม
12: ใช่คือน่าจะมีกล้องวงจรปิดที่ถ่ายอยู่เลย
13: แต่มันออกอากาศได้ใช่ไหมลูก
12: ออกได้
13: เปลือกอากาศนิดนึง
11: เออ
13: เดี๋ยวรอติดตาม
11: ครับผม
13: แต่เรามีเซตคำถามพิเศษมาให้ลองเล่นกันนะคะชื่อเซตคำถามว่ามนรรรหมิงเนฟรอรักในโรงเรียนคำถามแรกนะคะถ้าหมิงเนฟอยู่โรงเรียนเดียวกันคุณคิดว่าสถานที่ไหนในโรงเรียนจะเป็นจุดนัดพบของคุณทั้งคู่ที่จะแอบไปเจอกันหลังเลิกเรียนซึ่งคุณจะรู้กันอยู่แค่2คนในสถานที่นี
11: ้ลองคุยกันไหมว่าคิดว่าเป็นสถานที่ไหนดี
14: จริงๆมีแบบลองเชิงถามคำถามแบบถามคำตอบกันไว้แล้วของหมิงอะเลือกที่ห้องสมุด
11: เพราะว่าม
14: ันเป็นสถานที่เงียบๆแล้วเราสามารถนอนได
11: ้อ๋อเราเน้นนอนเลย
14: เราเน้นที่เงียบสงบ
11: เออ
14: ส่วนพี่เนมนี่
12: หนู
14: สไตล์แบบนักกีฬา
12: จะเลือกแบบหลังสนามบาสนามบอลอะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่แบบที่แบบวัยรุ่นจะมาพบเจอกันอะไรอย่างงี
11: ้เป็นไงภาพอุดมคติ
14: คนนึงนอนคนนึง
11: เออเออเออแต่ก็ดีก็ดีก็เป็นอะไรใหม่ๆดีไปที่คำถามที่2ดูเป็นคำถามพิเศษที่บอกว่าถ้าไปที่โรงอาหารคิดภาพเราสองคนไปที่โรงอาหารที่โรงเรียนนะแล้วคิดว่าเมนูไหนในโรงเรียนจะเป็นเมนูโปรดของอีกฝ่ายก็คือเข้าไปเราอยากซื้อให้เขาแบบเติมพลังอ่ะในช่วงก่อนไปเรียนต่อคิดว่าเป็นอะไรดี
12: ถ้าหนูตอบของมิงก่อนมาม่าเออบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
11: มีกึ่งว่ามีกึ่ง
14: คุณนี่ตอบแต่อะไรที่
11: เขาชอบใช่ไหม
14: ประโยชน์มาก
12: ใช่เป็นเส้นเส้นเป็นอะไรอย่างนี้ไง
13: ดูเด็กแปรรูป
14: ถ้าสมมติ
12: เด็กแปรรูป
14: ถ้าสมมติโรงอาหารไม่มีอะไรที่มันเป็นแปรรูปล่ะจะเป็นเมนูอะไร
12: ก็เป็นข้าวไก่ทอดอะไรอย่าง
11: นี้มีเช็คแน่เนี่ยมีเช็คแน่เนี่ย
14: ของมิงมิงว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับแบบอาหารสุขภาพประเภทต้มหรือไม่ก็แบบน้ำพริกน้ำพริก
13: อะไร
14: เน
13: ื
14: ้อน้ำพริก
12: ขายในโรงเรียนด้วยหรอน้ำพริก
14: เฮ้ยมิงวันนี้เพิ่งคุยกันไปอีกแล้วค่ะว่าสิ่งที่พี่เนฟกินพี่เนฟกินมันเรียกว่าน้ำพริก
12: พ
11: ริ
12: กอ
11: ่
12: อง
11: พริ
14: กอ่องค
11: ือ
14: ที่สมัยแบบโรงอาหารประถมมิงอ่ะมันจะมีเมนูนี
11: ้
14: แล้วถ้าวันนั้นอ่ะมีเมนูนี้เมื่อไหร่มิงจะแบบคิดในใจเลยวันนี้อีกแล้วแบบมันไม่อร่อยเลยแบบมิงเป็นคนแบบรู้สึกว่ามันไม่อร่อยอะค่ะ
13: ไม่ใช่เทสเรา
14: ไม่ใช่เทสเราแบบว่ามิงกินน้ำพริกไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่
11: ไม่หรอโรงเรียนยูมีน้ำพริกขายด้วยหรอ
14: ใช่ใช
11: ่แปลกมาก
14: ไม่ขายแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนโรงอาหารแบบ
13: เขาจ
14: ัดอาหารเขาจัดให้เลย
13: ใช่
14: แล้วก็จะมีเป็นกับข้าวแบบว่าน้ำพริกอ่องแบบแกงจืดแล้วก็เป็นแตงโมแล้วก็ข้าวอะไร
13: ซึ่งเราเลือกไม่ได้
14: เราเลือกไม่ได้แต่ถ้าวันไหนมีเมนูน้ำพริกมิงก็จะ oh no อะไร
13: กิน
14: วันนี้เนี่ยมิงก็เห็นพี่เนฟกินแล้วมิงก็เฮ้ยหน้าตามันคุ้นๆเหมือนเคยเจอตอนสมัยแบบ
11: เด็กๆ
14: ความหลังอะไรอย่างเงี้ยมิงก็พี่เนฟชอบกินอะไรอย่าง
12: น
14: ี้หรอ
12: ก็มันอร่อยนะจริงๆแล้ว
14: ใช่แต่มิงก็คิดว่าเออพี่เนฟน่าจะชอบกินอะไรอย่าง
11: น
14: ี้แหละ
11: เหรอพี่เนฟชอบใช่ไหมน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ย
13: แซ่บหรอพี่เนฟ
12: ไม่ได้กินแซ่บค่ะชอบกินอาหารคนสูงอายุ
13: ชอบกินอาหารจากธรรมชาติ
12: คนสูงอายุไปทางนู้นได้ไหม
11: เออ
12: พี่อ่ะ
11: ทางนู้นดีนะ
12: ชอบกินอะไรแบบ
13: มะระอย่างเง
12: ี้
13: ย
12: ใช่ใช่ใช่ค่ะมะระอะไรอย่างเงี้ยชอบมาก
11: แต่สุขภาพนะอย่างเงี้ย
12: ใช่
11: นี่ไงมะระก็ต้มสุขภาพเหมือนกัน
12: ใช่
11: ก็ถือว่าอยู่ในลิสต์ต้มสุขภาพ
14: ใช่ครับ
13: ใช่โอเคคำถามต่อไปถ้าโรงเรียนจัดกีฬาสีคุณคิดว่าอีกฝ่ายอ่ะจะอยู่สีอะไรและทำตำแหน่งอะไรพี่เนปตอบก่อน
12: หมิงหมิงสีเหลือง
14: เฮ้ยจริงเหรอ
12: จริงเพราะว่าแบบสดใสไงแล้วก็อาจจะแบบเป็นพี่ตีกองอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เอาไม้กองมาทำอย่างนี้ซิกมาซิกมา
11: เออ
12: เป็นกึ่งนิดนึง
11: เท่เลยผู้นำกองเชียร
12: ์
14: ย้อนภาพไปคิดสมัยแบบที่เคยเป็นกีฬาสีคือตรงข้ามมากสมัยนั้นหมิงแบบเป็นลีดแล้วอยู่สีฟ้าตลอดเลย
11: เอ้ยคอนทราสต์มากเลย
14: คอนทราสต์มาก
11: เออ
14: ไม่เคยเป็นมือกองเลย
13: อืม
14: แต่พอพี่เนพูดแล้วก็อยากลองเป็นดู
11: ครับผม
13: น้องหมิงคิดว่าพี่เนพอยู่สีอะไร
14: ตอนแรกหมิงคิดในหัวที่หมิงเฮ้ยจริงเหรอคือหมิงคิดว่าพี่เนพเหมาะกับสีเหลือง
13: อ้าวสีเดียวกัน
12: อ้าว
14: ใช่หมิงคิดว่าพี่เนพนี่เหมาะกับสีเหลือง
13: แล้วเขาทำหน้าที่อะไรดีในสีเหลือง
14: อาจจะเป็นหน้าที่นั่งเฉย
11: อ๋อ
12: ไม่ทำอะไรเลย
14: นั่งเฉยๆก็สวยแล้วไงหมายถึงว่าแบบนั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไร
11: กองเชียร
12: ์อ๋อแม่นั่งไปเรื่อยๆอย
14: ่
12: าง
14: นี้
12: เหรอ
14: ถ้าสมมติให้ทำอะไรสักอย่างหน่อยคิดว่าไปเป็นนักกีฬาประจำสีตัวคว้าแชมป์ตัวทำคะแนนแล้วก็เป็นฟิลแบบมีคนเมื่อกี้แบบเอ้ยพี่เนฟจูนลงสนาม
11: โอ
14: ้
11: โหสุดยอด
12: นี่ครับ
11: โอเคไปที่คำถามต่อไปนะครับ ลองจินตนาการเล่นๆว่าถ้าหมิงเนี่ยเป็นรุ่นน้องม.4ที่แอบชอบรุ่นพี่อย่างพี่เนทที่เขาอยู่ม.6คือห่างกัน2ปีและใกล้จะเรียนจบแล้วน้องหมิงอยากจะเลือกวิธีระหว่าง1เงียบเลยแล้วก็แอบรักต่อไป2คือหาจังหวะบอกความรู้สึกที่มีกับพี่เนทถ้าคุณเลือกแบบไหนจะเงียบเลยหรือว่าจะบอกเลยแล้วถ้าเลือกเพราะอะไร
14: ถ้าเป็นหมิงหมิงจะเงียบ
11: ไม่บอกแต่เราชอบต่อไป
14: ใช่มีเป็นสายแบบชอบ
13: แอบชอบ
14: แอบชอบแบบว่าไม่ชอบเมคอัพมูฟไม่ชอบแบบว่า
13: เริ่มก่อน
14: เผชิญกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่รู้สึกว่าการได้แอบชอบใครสักคนมันก็โอเคแล้วใช่
12: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาแบบคิดยังไงกับเรา
14: ก็ต้องดูเชิงก่อนว่าแบบการกระทำเขาหรือว่าแบบช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเขามีแบบอินเทอร์แอคกับเราไห
11: ม
14: แต่สุดท้ายหมิงว่าหมิงก็ไม่กล้าอยู่ดีเป็นคนแบบว่าชอบแบบ เก็บเขาไว้ในใจอะไร
11: มีความสุขแล้ว
14: ใช่
11: แต่ฟังเนปจูนเล่ามาเหมือนเนปจูนจะแบบจะบอกเลยนะถ้าเป็นเราอ
12: ่
11: ะ
12: ไม่ไม่เราก็อาจจะแบบเอ้ยมีทรายอะไรอย่างงี้หรือเปล่าว่าแบบให้เขาดูนิดนึงหน่อย
14: ใช่
13: ฟังไม่ควรทรายลูก
11: โอ้โหมาทรายทะเลซะแล้ว
12: อุ้ย
14: ทรายที่มันมีอู
13: ่ยังไงยังไงทรายที่เราจะทิ้งไว้เป็นทิ้งให้เขา
12: ก็แบบสมมุติแบบวันวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะซื้อช็อกโกแลตแท่งนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เออเอาไปใส่ใต้โต๊ะ อะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี
13: ้ก็ถือว่าบอกแต่ว่าบอกแบบมีแบบบอกแบบแยบยล
12: ใช่มีโอกาสให้บอกถ้าเขาไม่ได้คิดอะไรก็แค่เพื่อนซื้อช็อกโกแลตมาให้อะไร
11: เติมความหมายให้หน่อยเว้ยอะไรเง
12: ี้
11: ย
12: เนื่องเทศกาล
13: คำถามสุดท้ายถ้าคุณครูให้หมิ่งเนปเนี่ยเป็นตัวแทนขึ้นร้องเพลงในงานโรงเรียนหมิ่งเนปจะคิดโชว์แบบไหนและร้องเพลงอะไรบนเวที
11: เออ
13: เพลงมินดี้หรือเปล่า
14: อุ้ยอืม
12: ดีค
14: ่
12: ะ
14: เฮ้ยมีพี่เขาทำมาเออคุณค่ะจังเลยช้ำ
12: เอ็นดูเพลงนี้เหรอ
14: ไม่รู้แล้วต้อง
13: ไหนลองทำเป็นทีเซอร์ให้ดูหน่อยว่าถ้าจะต้องขึ้นโชว์เนี่ย
14: หนักกว่าคิดโชว์
11: ให้อาจารย์ดูว่าแบบรูปแบบโชว์จะเป็นยังไงอะไรเงี้ย
13: เอาสั้นๆมา
12: ให้อาจารย์ดูเหรอคะ
13: ใช่
14: อาจจะต้องขายคำโป๊ตึงโป๊ตึงโป๊ตึง
12: เป็นโชว์มายากล
14: โชว์มายากล
12: แล้วเล่นคู่กัน
13: ร้องเพลงอันในโจทย์ให้ร้อง
14: ร้องเพลง
12: ร้องเพลง
11: โชว์มายากล
12: คุณเลือกเพลง
14: คิดว่าเพลงที่อาจจะซิงกันอาจจะเป็นรักคุณเข้าอีกแล้ว
13: แต่มันต้องมีโชว์ด้วยนะ
11: อ
13: ่ะหนึ่งสองสาม
14: ฮะเก็บเพลงรักนี้เป็นขวัญให้เธออ
12: ันนี้โชว์ได้เด็กมัธยม
14: รักที่รู้ว่าใจของฉันแม้คืนวันจะเปลี่ยนแปลง

0: ียนงานโรงเร
1: ีย
0: น
1: งานโรงเรียนอย่างนี้แหละ
2: เราจะได้มาพูดถึงเรื่องซีรีส์กันบ้างจูเลียนจูเลียนนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าคือมันมีเส้นเรื่องของความเข้มข้นอยู
1: ่
2: เนี่ยอยากรู้ว่าตอนเราอ่านบทอะเรางงไหมไดอะล็อกบางอย่างที่มันไม่น่าจะลีดไปสู่การรักกันได้เช่นซีนที่บอกว่าเธอจะนั่งตรงไหนก็ได้ที่ไม่มีเจ้าของแล้วฝั่งนี้ก็บอกว่านั่งบนหัวเธอได้ไห
1: ม
2: ตอนเราอ่านบทเราแบบรู้สึกไหมว่าเขาจะรักกันได้หรอวะสงสัยหรือมันความรู้สึกมันเป็นยังไง
0: รู้สึกทึ่งมากค่ะว่าโอ้โหพูดจาก้าวร้าวมากเออแบบว่ามาวันแรกไม่รู้จักใครเลยพูดจาว่าอุ้ยจะไปนั่งบนหัวเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดภาพว่าแบบมันจะออกมาแรงเหมือนที่แบบที่ตอนถ่ายทำอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนแบบทุกอย่างพอมันบิ้วมาว่าแบบพอเราไปทำเวิร์กช็อปมาด้วยว่าเราอ่ะเป็นคนชอบความถูกต้องแล้วไม่ชอบให้ใครมาแบบกดขี่ข่มเหงเราก็เลยรู้สึกว่าไม่มีเหตุผลที่เราต้องยอมอะไรเงี้ยค่ะเออมันเหมือนก็แบบเลยลีดว่าบลูเป็นคนที่แบบมั่นใจ
2: แล้วตัวจริงเนี่ยเป็นอย่างนั้นไหม
0: ก็อาจจะไม่เท่าค่ะใช่ไม่พูดแบบพูดจาตรงไปตรงมาขนาดนั้นใช่ใช่
1: บทมันก็จะมีความแบบทั้งรวมทั้งความหวานอะแล้วก็จะมีแบบดราม่าอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะซึ่งถ้าพี่ย้อนกลับมาตั้งแต่เริ่มต้นเพราะนี่ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เล่นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยช่วงแบบเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยมันมีเราต้องปรับตัวกันเยอะไหมหรือแบบมีช่วงไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยเราเริ่มจูนกันติดอะไรอย่างเงี้ยจำได้ไหมวันแรกๆที่เราเข้าซีนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
3: จริงๆตอนเวิร์กช็อปส่วนตัวมิงรู้สึกว่ามันคลิกตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ว่าด้วยความที่คือหนูก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีประสบการณ์ในด้านการแบบแสดงเยอะขนาดนั้นเวลาที่เจอก็พี่เนปจูนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาแสดงแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความที่มันมีแบบทิศทางที่เฮ้ยมันเป็นไปได้นะอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่ใช่
2: ซึ่งคุณเป็นคนที่10แล้วที่เขาเรียกมาแคสใช่ป่ะ10หรือ11
3: หนูเป็นคนที่10เลยหรอ
2: ว่าอ้าวก็เนปบอกว่าเขาเรียกมาแคสหลายคนป่ะ
0: ใช่
2: เป็นคนน
0: ี้
2: ใช่ป่ะ
0: เกินค่ะเกิน
2: เกินสิบ
0: หรอเก
1: ิน สุดยอดอะจนเป็นเธอที่แบบว่าสุดแล้วอะเข้ากันแล้วอะไรอย่างเงี้ย
2: ถามหน่อยว่าสมมุติว่าตระกูลคงปุริมกับมนชัยตระกูลเนี่ยไม่ได้เป็นคู่อริกันคุณคิดว่าตอนนี้ชีวิตของโตเกียวกับบูจะเป็นยังไงบ้าง
0: ก็คงรักกันแล้วก็ช่วยกันติวหนังสือ สอบแล้วก็ไปอยู่ที่กรุงเทพด้วยกันแล้วค่ะ
2: แต่มันจะไม่ตื่นเต้นปะ
0: ความรักมันก็เรียบง่ายอย่างนี้แหละค่ะพี่ใช่มันไม่ต้องตื่นเต้นมาก
2: ตื่นเต้นไหนอย่างซีนที่แบบว่าบันไดปีนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออมันดูแบบมันดูแฟนตาซีเย้ายวนนี่อ่ะ
0: เป็นไงคะคุณเย้ายวนไหม
3: น่ากลัวมากกว่าก
2: ล
3: ั
2: ว
3: ตก
2: EP 5กับฉากเลิฟซีนแรกของทั้งคู่ที่อันนี้ข้อมูลบอกมานะคะเพจชอช้างประมาณ8ตัวไฟลุกมากยากไหม
0: ตอนแรกคิดว่ายากแบบมันรู้สึกว่ามันน่าจะมีหลายองค์ประกอบมากกว่าแบบกว่ามันจะออกมาเป็นเลิฟซีนหนึ่งได้แต่ว่าพอไปเวิร์กช็อปด้วยกันยังไงคะคุณรู้สึกเห็นคุณเคยสัมภาษณ์ว่าคุณรู้สึกเต็มใจมาก
3: อาจจะต้องพูดให้ชัดและกระจ่างแจ้งว่าคือที่มันรู้สึกเต็มใจและสบายใจอ่ะเพราะว่ามันผ่านการเวิร์กช็อปที่ดีผ่านการที่แบบว่าเราแบบทำทุกอย่างที่เป็นสเต็ปแล้วแบบมันรู้สึกคอมฟอร์ทเบิลกับมันโดยที่แบบไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปมันจะแบบเป็นผลร้ายกับเราอะไรพอทำไปเรารู้ว่าทุกอย่างมันแบบถูกเซตเป็นอย่างดีแบบว่าด้วยความแบบโปรเฟชชั่นอลของแบบพี่ๆทั้งพี่ผู้กำกับทั้งพี่คนที่เป็นแบบโค้ชอินทิเมซีโค้ชอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงแบบพี่ตากล้องทุกคนแบบทำงานเป็นระบบแล้วเป็นแบบล็อกชัดเจนมากว่ามันจะออกมาเป็นยังไงมันเลยทำให้แบบด้วยความที่หนูไม่มีประสบการณ์แต่ว่าพอเราลองทำอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเออมันมี potential ที่จะมันออกที่จะออกมาได้ดีอะไรเงี้ยค่ะ
1: เพราะระบบในกองมันถูกวางให้เราเวิร์กช็อปมาตลอดแล้วก็พี่ทีมงานก็โปรเฟชชั่นอลด้วยมันก็ดันกันไปใช่ไหม
3: เลยรู้สึกดีมาก
1: เออถามแทนแฟนๆเลยได้ไหมหลังจากนี้คิดว่ากราฟของเรื่องมันจะเป็นในรูปแบบยังไงบ้างเท่าที่สปอยบอกได
2: ้แบบ EP นี้มีน้ำตาและ EP หน้ามีน้ำตาหรือเปล่า
1: เออจะเป็นฟิลไหน
0: แต่เขามีน้ำตาทูอีพีใช่คือกราฟนี่ไม่มีขาลงแล้วค่ะหลังจากนี
1: ้เป็นขาขึ้นยาวๆนะ
0: ขึ้นอย่างเดียวแต่อารมณ์อาจจะสวิงบ้าง
2: นะคะ
1: ก็เดี๋ยวรอติดตามผมพูดมากกว่านี้อาจจะสปอย
2: นี่ถามหน่อยซีรีส์มันมีน้องไส้ครีมเนาะเป็นของแทนใจของโตเกียวบลูแล้วถ้าต้องคิดเมนูใหม่ให้การคิดว่าอีกคนเหมาะกับโตเกียวไส้อะไร
1: พูดแล้วอยากกินเลยนะหิวเลย
3: โตเกียวไส้มะระ
1: โตเกียวไส้มะระ
2: ไส้น้ำพริกอะไร
1: เ
3: หรอเออเนฟหร
1: อเดี๋ยวอะไรดี
3: อันเนี้ย
2: ที่
3: ม
2: ัน
3: จะเป็น
1: หม
3: ู
1: สับ
3: ที่มันจะมีความหมูมะพร้าวที่พี่เนฟกินอ่ะ
1: หมูมะพร้าว
3: หมูผัดมะพร้าวที่มันหวานหวาน
1: ร้านไหนเนี่ย
3: เป็นพี่เนวเคยกินเหมือนจำได้
2: หม
3: ู
2: มะพร้าว
0: มะพร้าวมีด้วยหรอ
2: มะนาวเปล่า
3: ไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นแบบหมูสับเล็กๆเล็กๆเล็กๆแล้วมีมะพร้าวแบบเป็นเส้นๆพี่เนวเคยกินเหมือนจำได้แต
0: ่มะพร้าวเผาในเมี่ยงคำ
2: หมูมะพร้าว
1: เฮ้ยเหรอพริกเผาป่ะ
3: ไม่ใช่ชื่อหมูมะพร้าวอ่ะหนิงจำชื่อไม่ได้มันเป็นชื่อแบบมันเป็นชื่ออาหารเดี๋ยวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่
1: อ
3: ่ะ
2: สีอะไรลูกสี
3: สีหมูสับ
2: สีน้ำตาล
3: สีหมูสุกอะค่ะนี่ๆๆๆ
1: หน
3: ัง
1: เลี้ยบ
0: หนังเลี้ยบเหรอ
3: ไส้นี้แหละไส้นี
1: ้ข้าวต้ม
0: เลี้ยบข้าวต
3: ้
0: ม
3: ไส้นี้เลย
1: คือเหมือนกันนะบอกว่าขนมโตเกียวไปใส่หนังเลี้ยบ
3: ไม่มีหรอ
2: ไม่มี
1: ไม่มี
3: หมิงอาจจะจำรสชาติผิดไปหน่อย
2: หมูมะพร้าว
3: มันชื่ออะไรล่ะ
1: น้ำเลี้ยบอ่ะนะ
3: น้ำเลี้ยบ
0: หนำเลี้ยบหนำ
3: หนำเลี้ยบ
1: เออ
3: โตเกียวไส้หนำเลี้ยบเหมาะกับพี่เนฟ
1: หรอร้านไหนสั่งได้บ้างพี่อยาก
3: จำได้ว่าตอนที่เราไปถ่ายร้องเพลงที่ไหนจำไม่ได้ okay,
1: ที่
3: ในน้ำนั้นอะ
0: สักที่หนึ่ง
3: เพลงโคเวอร์เพลงของพวกเรา
0: โอเค
3: เพลงอะไรนะคะ
0: ใจรัก
3: ใจรักสถานที่นั้นเป็นเมนูที่พี่เนฟสั่งมากินตอนที่อยู่ร้านอาหารแล้วหมิงก็แบบเฮ้ยพี่เนฟสั่งอะไรเนี่ยไม่เคยเจอ
1: หน้าตา
3: ใช่แล้วหมิงก็
2: ได้ลองป่ะ
3: หมิงก็ขอพี่เนฟชิมนิดนึ
0: ง
3: หมิงก็อ๋อมันรสชาติเป็นอย่างนี้ก็เลยจำว่ามันมีมะพร้าวเพราะรู้สึกว่ามันมีความมะพร้าวอะค่ะ
1: หรออ
3: าจจะคิดไปเอง
1: มั้ยมันจะเค็มๆหน่อย
3: ใช่ๆๆแต่อร่อยนะคะแต่รู้สึกว่าก็เป็นแบบสิ่งที่เด็กๆสมัยนี้ไม่ค่อยกินกัน
2: กำเนิดหมูมะพร้าว
3: เด็กสมัยหมิงเด็กสมัยหมิง
0: เด็กสมัยหมิง
3: ก็เลย
1: เลือกให้เป็น
3: โตเกียว
1: โตเกียวรสหนำเลี้ยบ
3: ถูก
2: ไส้หนำเลี้ยบ
1: เออเฮ้ยโอ้โหนี่ซิกเนเจอร์นะ
3: มันเข้านะมันเข้า
2: แต่พี่เนมอาหารคุณค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่จริงๆ
3: ใช่ไหมคะ
2: จริ ง
0: ใช่ค่ะ
3: ด้วยแล้ว
0: แต่ว่าหนูเพิ่งรู้ว่าทุกคนเขาไม่ได้กินกันแบบหนูหมายถึงว่าเพิ่งมาเจอหมิงๆแล้วก็หมิงไม่กินอะไรที่หนูกินเลย
3: จริงๆเพื่อนพี่เนฟกินแบบที่พี่เนฟกิน
0: ใช่
3: นี่ไงเขาเรียกว่าสังคมเดียวกัน
0: ใช่เราคนละสังคม
2: แบบหมิงเนี่ยเป็นคนที่พูดอะไรแล้วแบบว่าตอนแรกเราเค
1: ยเป็นสาม
0: คนใช่ใช่ใช่ใช่
2: ใช่อ่ะพี่เนฟถ้าเกี่ยวไส้อะไรดีคะ
0: โอ้หมิงเขาชอบกินอะไรแปลกๆ
3: หนูขอร้องอย่าแปลกมากหนูมันจะดูว่าเป็นเด็กไม่มีแบบไม่มีโภชนาการ
0: ไม่มันได้เอาเป็นโตเกียวไส้มิ้นช็อก
3: โอเค
0: ใส่ข้าวซอยใส่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะ
3: ไอ้ราดหน้าข้างบน
1: ไอ้เขาเรียกอะไรน
3: ะ
1: มีกรอบอ่ะเออมีกรอบแบบ
2: กรอบ
3: แปลกมาก
0: เพราะว่าม
2: ิ้นช็อก
3: ไม่ใช่ช็อกแล้ว
0: เดี๋ยวอันนั้น
3: มันก็ช็อกเหมือนกันตอนนี
1: ้
0: อ่าใช่เพราะว่าเขาชอบกินข้าวซอยค่ะแล้วเขาก็ชอบกินอาหารที่สีจัดๆอย่างแบบมิ้นช็อกอย่างแบบน้ำบลูฮาวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ๆแล้วเขาก็ชอบเอาของหวานของคาวอะไรไม่รู้มาผสมกัน
2: เขาเป็นผ่าป่ะเหมือนที
1: ่บ้านน้ำบานะอะไรนั่นเหรอ
3: แต่ว่าก่อนที่พี่เนฟจะหยุดพี่เนฟก็สุดมาก่อนนะคะ
2: ยังไงเล่าสิ
0: ยังไง
3: พี่เนฟเนี่ยสมัยประถมนี่เขาเป็นตัวดีเรื่องการกินเค็มนะคะ
2: ยังไง
3: แบบเอาเกลือใส่มือแล้วแบบมีไม่มีใครเห็นเนี่ยเขาก็จะปึ๊บเอาเกลือมากินละ
2: กินเกลือเพียว
0: กินเกลือเปล่าม
3: ีไว้ยังไงในห้องน้ำอ่ะ
0: ติดเค็มค่ะแบบตอนก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดจนแบบจนสุขภาพไม่ดีเลยค่ะ
3: ก็เลย
0: มากินอาหารที
1: ่ผู้ใ
0: หญ่เป็นผู้ใหญ
1: ่
0: ม
1: าแต่น้ำเลี้ยบก็เค็มนะ
2: น่าจะโซเดียมสูงอยู่นะ
0: ก็ใช่หรือตอนนี้ก็สุขภาพไม่ค่อยดีเหมือนเดิม
2: เฮ้ยแต่พีคจริงถ้าแบบว่ากินเกลือเพียวอ่ะ
0: ใช
1: ่โอเค
2: มาครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะช
1: ื่
2: อเกมว่า School of Love โรงเรียนสอนรักก
3: ็
2: จะมีสถานที่นะคะมุมต่างๆในโรงเรียนแล้วก็ภารกิจมาให้คุณนะคะทุกภารกิจจะสอนให้หมิงเนฟรู้จักกับคำว่ารัก
0: เฮ้ย
2: โซลูชั่นแรกค่ะเราจะพาคุณไปที่ ตู้ล็อกเกอร์ของโรงเรียนนะคะอัน
3: ไหนครับ
1: เฮ้ยมีตู้ให้เห็นด้วยเหรอ
2: เออเนี่ย
0: ไหนอ่ะ
4: น
0: ี่
4: ไงนี่ไงตู้
2: เ
4: ลย
2: หน
4: ัก
2: น
4: ิ
2: ดน
4: ึ
2: งนะโทษทีล็อกเกอร
1: ์มีโทษทีด้วย
2: โลเคชั่นแรกก็คือล็อกเกอร์ของหมิงเนฟสถานการณ์คือคุณสองคนเนี่ย POV คือคุณจะต้องแอบชอบกันอยู
1: ่
2: ในโรงเรียนไม่มีใครรู้เลยช่องทางเดียวที่คุณจะคุยหรือว่าบอกความรู้สึกกับอีกฝ่ายได้ก็คือการจีบกันผ่านจดหมายแล้วไปสอดในล็อกเกอร์ให้อีกฝ่ายในทุกๆวันเราจะชวนหมิงเนฟมาเขียนจดหมายจีบกัน5ฉบับเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาแลกกันอ่านนะคะไปค่ะแยก
1: เลย5ฉบับเขียนสั้นๆก็ได้แบบ
3: แต่ผมชอบเขียนจดหมายอยู่แล้ว
0: ซึ่งความสัมพันธ์ตอนนี้คือ
2: แอบชอบ
0: แอบชอบกันแบบ
1: ห้ามไม่คนรู้
2: ชอบจริงๆเลยอ่ะ
0: ขออันหนึ่งอันหนึ่ง
3: ตื่นเต้นอ่ะ
0: ชอบกันแล้วเขารู้ไหมคะ
2: เขารู้แต่โรงเรียนไม่มีใครรู้เลย
1: ส่งจดหมายคุยกันเท่านั้น
2: เฮ้ยยายหมูมะพร้าว
1: มะพร้าว
2: หมูมะพร้าว
3: มันเข้ากับพี่เนฟเลยนะ
2: หมูมะพร้าว
0: อันนี้คือเราต้องส่งทีเดียว5ใบหรือว่าเราส่งคุยกันทีละใบ
2: เรา
1: ทีเขียนทีเดียว5เลย
2: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอ่าน
1: สลับกัน
2: อ่านทีละอ่าน
3: ภาพเราเขินอะ
0: ซึ้งเลยเหร
1: อผมมีสรุปเมนูคือเมื่อกี้มิ้นช็อกข้าวซอยเนาะแล้วก็โตเกียวหมูมะพร้าว
2: แต่เธอเคยกินมิ้นช็อกไหมยังไม่เคยลองเลยอะ
1: มิ้นช็อกเคยกินแต่ไม่เคยกินโตเกียวมิ้นช็อกเลยอะนี่ไงมิ้นช็อกแบบนี้ใช่ไหม
2: เอออ
1: ร่อยนะชอบ
2: แต่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มเหมือนกันเนาะมิ้นช็อกอะแต่งติดใจหมูมะพร้าวไม่หาย
1: หมูมะพร้าวโอ้มันเข้าได้เฉยเลยเน
2: า
1: ะ
2: เราคือทีมงานเนี่ยก็แบบว่าพยายามหาเนาะว่ามันเป็นเมนู
1: ยังไง
2: ใช่เป็นแกงอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีใส่ยอดมะพร้าวไงแกง
1: เออไม่ใช่นะมีคนบอกว่าอยากแกงหมูมะพร้าวเนาะ
3: หมูมะพร้าว
2: เนี่ยมีซิกเนเจอร์นะคะอายุก็ห่างกันแค่2ปีป่ะ
0: ใช่
2: 2ปีเอง
0: แต่แบบเราเหมือนห่างกันแบบเกือบ10อะไรเงี้ย
2: เนี่ยดูเป็นผู้ใหญ่ไงแบบคุณแบบ
1: นิ่งคือนิ่งอ่ะดูนิ่งอ่ะดูสุขุมมาก
3: แต่หนูไม่นิ่งไง
1: เออแม่งก็ต้องใส่วาไรตี้ไงเออใส่ไอจี้อย่างงี
0: ้โหยากนะนี
1: ่ได้มั้ย
2: อ่ะสมมุติเป็นเซฟเวลาแอบชอบเพื่อนในโรงเรียนเราเขียนว่าอะไรแล้วคุยระหว่างรอน้องเขียน
1: สลังเฮโย
2: โฮ้ยไอ้ต้า
3: ป้องโยเป็นโอป้าเลย
2: ต้าป้องโย
3: อยากเป็นโอป้าบ้างเป็นได้แค่อบตอนเนี้ย
1: พี่แนนมีไหมสมัยเด็กเคยไหมรุ่นพี่ก็น่าจะเขียนจดหมายไหม
2: ไม่มีว่ะไม่เคยเขียน
1: สอดสอดไว้ในแบบใต้เก๊อะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่เคยส่วนใหญ่จะโทรไปหวีดกับเพื่อนมากกว่า
1: เหรอโทรสับบ้านอะไรเงี้ย
2: สับบ้าน3บาทไง
1: โอ้วิตายแล้วรุ่นพี่มีไหมแบบเนี้ยเนี้ยเป็นลูกอมชนิดหนึ่งที่เขาจะมีคำคมอ่ะแล้วก็เอาไปหยอดใต้โต๊ะ
2: ไม่กล้าว่ะ
1: ไม่มีเลยเหร
2: อไม่กล้า
3: พี่เนฟสมัยมัธยมมีคนจีบเยอะไหม
0: พอประมาณ
2: น่าจะเป็นคนป๊อปนะน่าจะฮอตอยู
0: ่เล่นเล่น
3: อะโด
2: ไม่เป็นดาวอะไรไหมลูก
0: ใช่เป็นดาวเนปจูนอย่างเดียวนี่แหละค่ะไม่เป็นไรเลย
2: พี่หมิงเขียนเสร็จแล้วใช่ป่ะ
3: เดี๋ยวสองค่ะ
0: เฮ้ยทำไมไวจังเลยคุณเขียนบ่อยปะเนี่ย
1: เอ้ยโหโห
0: ถามเฉยถามเฉย
3: หนูชอบเลิกลักด้วยไง
1: เออไปออกอาการพอดีอ่ะเนี่ยรุ่นพี่ทันไหมรุ่นนี้ยังทำอยู่ไหม
0: ทันรุ่นหนูทัน
1: เป็นติ๊กเกอร์อ่ะ
0: ทัน
1: มีอยู่ใช่ไหม
0: มีมี
2: พี่เนปจูนเป็นแบบในรุ
1: ่
2: น
1: แบบนั้นเลยเหรอ
0: ใช่จะไม่
1: โอ้ยยันค้างเลยอ่ะเต็มเลยอย่างเงี้ยสมัยพี่แนนมีไหมแบบนี้ที่เขาติด
2: มีมีเสื้อชั้นขาวเลยล่ะ
1: เรียกคะแนนเนี่ย
2: หมูมะพร้าวฮอตหมูมะพร้าวก็ฮอตหรอเนี่ย
3: หมูมะพร้าวน่ารักจังหมูมะพร้าวเนี่ยคำนี้
1: น่ารักเนาะ
3: ดูเป็นแบบหมามะพร้าวอ่ะหมามะพร้าวคาปิบาร่าป่ะฮะ
2: ใช
1: ่ยาวๆเน
0: ี่
1: ย
2: ต้องเสร็จแล้ว
3: เลยนึ่งเลยนึ่งเลยนึ่ง
1: ที่ผมชอบน
0: ะ
1: ที่มาคำว่าหมูมะพร้าวเนี่ยจริงๆมันมาจากตอนแรกเราคิดถึงอะไรนะที่
2: น้ำ
1: เลียบมันมาสู่หมูมะพร้าวเฉยเลย
2: เป็นการอีโว
1: ที่น่ารักดีนะผมชอบนะ
2: เชฟป้องงงแล้วนะเมื่อกี้ถ้าดู
1: หมูมะพร้าวอะไรวะ
2: อ่ะตอนนี้หมิงหมิงได้กี่ฉบับแล้วคะ
3: ได้แล้วครับ
1: โอเคครบแล้วเก็บได้เลยเดี๋ยวเตรียมสลับจดหมายกัน
2: พี่เนบใกล้ยัง
0: ยังเลยค่ะปกติไม่ค่อยทำอะไรอย่างงี้ให้ใครไง
2: แต่เขาทำบ่อยเขาเลยทำเร็วอย่างงี
0: ้ใช
3: ่เขาเรียกว่าไม่ต้องคิดเยอะมันออกมาจากหัวใจ
1: อ
3: ้
1: าว
2: ไม่ยอมนะถ้าเขียนไม่ทันวาดรูปได้นะ
0: วาดรูปจะไม่ทันกว่าเขียนนะคะ
2: เข้าใจยังงั้นขอให้พี่หมิงเลือกก่อนฉบับแรกที่คุณจะไปสอดในล็อกเกอร์เอาฉบับ
3: นี้
2: เบสิก
3: ต้องทำไงคะ
2: แป๊บนึงเดี๋ยวรอพี่เน็บ
0: ครับโหไม่กดไม่ค่อย
1: แลกกันเลย
3: so creative อ่ะ
1: เรียงกันเลยให้คุณได้เลือกก่อน
3: เอากลับบ้านได้ไหมคะเนี่ย
2: ได้
0: เขาให้คนที่ชอบ
3: จริงด้วยงั้นขอของพี่เน็บกลับบ้านได้ไหม
2: เฮ้ยอะไรอ่ะนอนมอคอนไฟกัดเหรอ
0: เสร็จแล้วเสร็จแล้ว
1: โอเคโอเคอ่ะสลับกันสลับกันเลยสลับกันฟิลแรกจดหมายที่หน้าตู้ล็อกเกอร
3: ์ปลูกมะพร้าวเสร็จยังครับ
0: เสร็จแล้วครับ
1: โอเค
3: เฮ้ยคุณให้หมดเหรอคร
0: ับ อ้าว
1: แลกกัน
0: แลกกันที่ร้าน
3: เรื่องมาครับอัน
2: หรือว่าเราให้แบบ
1: เออแลกหมดเลยมั้ยได้ได้ได้
2: ให้ฟังฟังไหม
1: ลองดูฟิลจดหมายแล้วมีเสียง
3: ไหมขอไล่ลิส
1: ต์อ๋อไม่มีลำดับด้วยเหรอ
0: มันต้องมี
1: โอเค
3: นี่ครับ
0: นี่ครับ
3: ใครอ่านก่อนอ่านสลับกัน
1: อ่านสลับเลย
3: เอาใครก่อนคะ
0: ใบสุดท้ายก่อนใช่ไหมคะ
2: พี่เนปพี่เนป
0: แรกก่อน
2: พี่เนปเลือก
0: ใบสุดท้ายก่อนโอเคอ๋อ
2: เขาเขียนมาว่าอะไร
0: คิดถึง
2: พี่หมิงพี่เนมเขาเขียนว่าอะไร
3: สุดท้ายว่างยังอยากคุยบ้างจังไหนบอกไม่เก่งอะไรเนี่ย
1: โอ้ว่างจังอ
2: ยากคุยบ้างจัง
1: โอเคอันที่สองล่ะ
0: เมื่อไหร่จะได้เจอ
3: ว่ามากเลยคืออยากกินอะไรไหม
1: โอ้เรามีรูปหัวใจด้วย
3: โอ้เข้าใจแล้วทำไมทิกทำ
1: เออๆๆ อันที่3
0: เน็บๆอึยังวันนี
1: ้โอ้โห
3: เขาเรียกว่ามันคือความเป็นห่วง
1: เป็นห่วงเป็นห่วง
0: โอเคได
3: ้ห่วงอยากให้ลำไส้เธอทำงานได้ดี
0: โอเคเพราะกินหมูมะพร้าว
1: ใช่ อะไรอ่ะ
3: น้องหลับปุ๋ย
0: เขาต้องแอบหลับในห้องเรียนแน่นอน
1: โอ้
2: ยนี่น่ารักมากเลย
1: อุ้ยว่าน่ารักนะอันที่สี่อันที่สี
0: ่หิวไหมไปกินข้าวกัน
3: Basic love miss you
0: อันสุดท้ายอันสุดท้ายเธอเหมือนจะเป็นไตเลยตายหาหัวจามตามหาหัวใจ
1: โอ้โหออกมาเปรียบเทียบกัน
2: คืออยากเอามือถือหมิงๆมาดูแล้วล้วนวันเสพอะไรได้มีอบๆใจหาหัวจามอะไรเงี้ย
3: กลับบ้านดีๆไม่ต้องคิดถึงนะ
1: โอเค
2: โอเค
1: นี่คือโลเคชั่นแรกทีเนี้ยมาโลเคชั่นที่2สลับบ้างกลายเป็นเมื่อกี้ตู้ล็อกเกอร์ขยับโลเคชันมาห้องสมุดบ้างโลเคชันที่2คือห้องสมุดนะครับสถานที
3: ่ครับ
1: ซึ่งส่งเสียงไม่ได
0: ้อันนี้อันนี้ห้องพยาบาลค่ะ
2: ห้องพยาบาลเนี่ย
1: ไม่ถึง
2: หรอกไม่ดูเลยขอบคุณ
0: ค่ะเป็นไตหา
3: หมดมีหลายที่ชอบจัง
1: เมื่อกี้ใครพูดนะว่าถ้าจะเลือกได้ก็จะเป็นห้องสมุดหมิง
3: ป่ะหมิงครับ
1: หมิงใช่มั้ยนี่เรามาห้องสมุดปกติเนี่ยจะเค้าเรียกว่าส่งเสียงไม่ได้ทีนี้ด้วยความที่จะมีอาจารย์แนนกับอาจารย์เซฟอยู่เนี่ย
2: ค
1: ุณ2คนห้ามส่งเสียงเรียกว่าคุณต้องทายคำอีกฝ่ายโดยการอ่านปากสลับกันทายโดยที่คนหนึ่งใบ้คนหนึ่งทายแล้วก็สลับกันโอเคอ่านเลือกคนแรกเดี๋ยวให
2: ้เลือกคนละสองเล่ม
3: G G E C ให้พี่เนฟเลือกก่อนเลยครับ
0: สีชมพูครับ
2: พี่เนฟอีกอันนึงเป็นสีอะไรคะ
1: ไม่หมิงดูนะ
0: สีน้ำเงินครับ
2: ครับโอเคแล้วก็ของพี่หมิงก
3: ็ครับ
2: ดูนะ
1: โอเค
2: เดี๋ยวให้พี่เนฟเริ่มใบ้ก่อน
1: เอาสีชมพูก่อนเลย
2: อุ้ยอยากเขาเห็น
3: หมายถึงเขาต้องพี่เนี่ย
0: หมายถึงหนูทำ
3: มีเสียง
1: ใช่ให
2: ้อ่านปาก
1: อ่านปากทายคำจากอ่านปาก
0: ใช่ให้หนูทำปากแล้วเดี๋ยวเขาจะ
1: ใช
0: ่โอ้ยไม่ยากหรอก
2: มาเริ่มเลย
3: Love you baby
0: เย้
2: สลับกันสลับกัน
3: เงียบ
2: เห็นหมดแล้วลูก
3: อ้าวหนู
2: ๆเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่หมิงทำให้กล้องหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวค่อยหันมาทำพี่เนฟ
0: ทำไมยาวจัง
2: อ่ะหันมาทำให้พี่เนฟ
0: พี่เนฟนายแน่มาก
3: เฮ้ย
2: หมิงเนฟ
1: หมิงเนฟ
0: หมิงเนฟ
1: โอ
0: เค
2: พี่เนฟทำให้กล้องหนึ่งทีแล้วทำให้พี่หมิงดู
0: เฮ้ยกล้องไหนนะคะ
1: นี่เลยเบอร์สี่จ้ะเฮ้ยไม่ยากไม่ยาก
0: ไม่ยากตั้งใจฟัง
3: ครับ

0: แมงกินฟันละ
1: โอ้โห
2: อร
3: ่
2: อย
0: ไม่น่า
2: อร่อยอร่อย
1: หลุดไปหน่อย
0: หลุดหลุดเป็นแฟนกันนะ
1: เ
2: ป็นไหมแล้วเป็นไหม
0: PEN ปากกา
2: เอออ่ะคำสุดท้ายมา
0: ไม่น่ามีใครรู้อัน
2: ยากนะเนี่ย
4: กินคิดถึงนะคะที่รัก
1: อ้าโอเค
2: โอเคเดี๋ยวเราไปเร็วนิดนึงนะคะด้วยเวลากับภารกิจสุดท้ายที่โลเคชั่นห้องพยาบาล
4: คร
2: ับ คุณบอกหญิงฉุบกันก่อนคนชนะได้เป็นเด็กห้องพยาบาลคนแพ้เป็นนักเรียนธรรมดาอ่ะบอกหญิงฉุบกันก่อน1 2 3
4: หญิงฉุบก่อน
1: โอเค
2: คนชนะก็คือพี่เนปจูนเป็นเด็กห้องพยาบาล
4: ครับ
2: แล้วก็พี่หมิงเป็นนักเรียนธรรมดาพี่โอวีก็คือตอนพักเที่ยงนักเรียนธรรมดาเนี่ยแกล้งป่วยมาแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอยากมาหาเด็กห้องพยาบาลแล้วก็ให้เด็กห้องพยาบาลเนี่ยลองแบบซักอาการจับพิรุธว่าคนนี้แกล้งป่วยแต่จริงๆแล้วอยากมาหาเราเป็นสถานการณ์สมมุติ
1: ใช่เป็น POV เป็น POV
2: acting
0: เด็กโรงพยาบาล
4: ครับ
1: มาเช็คอาการเลยพร้อมไหมพร้อมแล้ว3 2 1 action
4: โอ้ยเป็นอะไรมาคะ
0: เหมือนจะเป็นไข้เลยอะ
4: เป็นไข้ที่ไหน
2: สูงขนาดนี
0: ้เหมือนจะไข้เทวดา
4: แต่ว่าอะไรคะ
0: ขาดเทวดาไงคะ
4: เฮ้ยเชิญกลับไปเรียนต่อเถอะค่ะ
0: ยังไม่อยากกลับอะค่ะ
4: แต่ว่าที่นี่รับดูแลแต่คนป่วยนะคะ
0: ก็ป่วยจริง
4: ๆป่วยตรงไหนคะ
0: ป่วยที่ใจเลยค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ต่อเนื่อง
4: รับเรารับยาอะไรดีไหมคะหรือว่า
0: อาจจะเป็นยาที่มันเฮ้ย
2: ไม่ใช่อันนี้ป่วย
1: กำลังเคิร์ฟเลย
2: ตามมาเลย
0: อะไรนะคะ
2: จะเป็นยาอะไรคะคุณ
0: ยาชูกำลังใจ
4: มีแรงเล่นมุกขนาดนี้ไม่ป่วยแล้วมั้งคะ
0: เฮ้ยป่วยป่วยจริงตัวร้อนเลยเนี่ย
4: ก็ปกตินะคะ
0: ร้อน
4: ปกติค่ะหรือจะนอนพักก่อนก็ได้ค่ะ
0: นอนได้ไหมคะ
4: นอนได้ค่ะ
2: นอนที่ไหนคะ
0: นอนที่ไหนคะนอนตรงไหนได้บ้าง
4: ในใจเราก็ได้
0: เฮ้ย
2: เฮ้ย
1: โอเคโอเคโอเค
2: ทุกคนดูเพลินเบรกกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาให้หมิ่งๆเนปจูนโทรกลับไปหาแฟนๆที่ลงทะเบียนไว้ค่ะ
4: เย้

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แชร์ข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
4: แชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
5: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟยังมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
8: มีมี่แบรนด์ญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อเดี๋ยวเรามาโทรกลับสายแรกกันเลยดีกว่านะคะและนี่คือสายผู้ช่วยมีชื่อว่าคุณนงผงน้องกดเบอร์ให้พี่แดนเลยครับ
9: เจ๋งอ่ะ
10: เจ๋งมาก
9: หญิงก็เรียนบอร์ดแคสต์หญิงกำลังฝึกอยู
8: ่หรอแล้วที่คณะเคยเห็นโทรศัพท
9: ์อันนี้ยังไม่ถึงขั้น
8: นะ
9: ตอนนี้เพิ่งทำใบของโซน
11: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะคุณผง
11: เปิดได้ค่ะสวัสดีค่ะได้ได้ไหม
9: ได้ยินค่ะ
8: อยู่กับมิงดีเนจูนนะคะ
11: อ๋ออันนี้พี่ติดแล้วใช่ไหม
8: แล้ว
9: ติดแล้ว
8: ผงหนึ่งคำถามอยากถามอะไรน้องๆคะ
11: อยากถามว่าถ้ามีเวลาไปเที่ยวด้วยกันหนึ่งวันอยากพากันไปไหนที่ไม่ใช่ในกรุงเทพ
12: ที่ไหนดี
10: ที่ไม่ใช่กรุงเทพหนึ่งวันคุณอยากไปไหน
9: หญิงอยากไปตั้งแคมปิ้งขึ้นภูเขาที่เนวะ
10: แบบเตรียมอุปกรณ์ไปเองเลยไหม
9: อันนั้นอาจจะต้องคิดก่อนนิดนึงแต่สถานที่อยากให้เป็นอะไรอย่างนั้น
10: เหมือนกันค่ะอยากไปแบบธรรมชาติสงบอาจจะเตรียมมาร์ชเมลโล่ไปสักผลไม
9: ้
10: พอแล้ว
8: และคุณนุ่มผงอยากเห็นเขาไปอยู่ที่ไหนด้วยกันคะ
11: อยากเห็นเขาไปแคมปิ้งด้วยกันค่ะ
8: ใจตรงก
11: ัน
8: เนาะ
11: ขอไม่ได้ไปด้วยกันนะคะ
9: ค่ะ
8: ขอบคุณนะคะคุณนงหง
10: ขอบคุณค่ะ
9: ขอบคุณค่ะ
8: แล้ว
9: พ
8: ิมสายต่อไปครับใส่เบอร์มาก่อนก็ได้ครับพี่เบิร์ดเดี๋ยวชื่อถามเองก็ได้ครับน้องกดเบอร์เลยคร
10: ับมีกดมา
8: สูงนะเอาใหม่
9: กดได้เลยใช่ไหม
8: ได้เลย
12: แล้วเคยไปไหมจริงๆอ่ะเคยไปแคมป์ปะ
10: เคยไปแบบแกล้งๆอะค่ะแบบที่ไม่ได้ต้อง
12: ตั้ง
10: เอง ใช่ใช
9: ่ถูกก็ถูกไหมเนี่ย
8: พี่เนี่ยว่าถูก
12: เดี๋ยวเราพิสูจน์กัน
8: เดี๋ยวเราจะพิสูจน์ลายนิ้วมือกันคุณปามี
11: ่
10: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
8: อยู่กับมิงมิงเนจูนนะ
11: ค่ะ
8: หนึ่งคำถามอยากถามอะไรน้องคะ
11: ถ้าให้บอกฝันดีอีกฝ่ายโดยไม่ใช้คำพูดแต่บอกด้วยการกระทำจะบอกยังไงคะ
8: บอกฝันดีอีกฝ่ายด้วยการกระทำแบบไม่ใช้คำพูดด้วยการกระทำ
9: พี่เนจจะทำอะไรครับ
10: ใช้หมายถึงว่าฟิสิคอลใช่ไหมคะ
8: ใช
10: ่อาจจะแบบนี
8: ่ฝันดีแล้วน้องหมิงล่ะ
9: โอหมิงน่าจะลูบหัวแล้วก็จุบหน้าผาก
8: ให้ดูหน่อย
9: อุ้ย
8: ลูบหัวได้
9: ลูบหัวแล้วก็จุบหน้าผากฝันดี
8: ค่ะ
9: ปีสวัสดิ์เจ้าหญิง
8: น้องคุณปามี่โอเคไหมคะ
11: ค่ะ
8: คุณเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้เพราะว่าตอนนี้อาจจะไม่เห็นภาพใช่ไหม
11: ใช่ค่ะ
8: ขอบคุณนะคะคุณปามี่
11: ค่ะขอบคุณค่ะ
9: บ๊ายบาย

0: เราต้องส่งคุณผู้ฟังทางวิทยุไปฟังข่าวแล้วนะคะเดี๋ยวยังอยู่กันต่อในออนไลน์ค่ะ
1: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
1: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
0: สุดท้ายค่ะ
3: คนเลยครับ
4: มาครับ
5: เฮ้ยกดเซียนอยู่นะ
0: จริง
5: เฮ้ยกดเซียนนะ
0: ไม่ลังเลเลย
3: หนึ่งดูแล้วเช็คอีกถูกไหมเนี่ย
6: ฮัลโหลค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: คุณจะตอบคุณจะตอบพี่ของหญิงเนปจูนนะ
6: ค่ะ
0: โอ้มีอะไรอยากถามน้องๆคะ
6: มีคำถามค่ะก็คือถ้าทั้งคู่ค่ะมีของพิเศษคนละหนึ่งชิ้นที่ต้องให้ซึ่งกันและกันนะคะอยากให้อะไรแล้วก็เพราะอะไรอะคะ
0: ของพิเศษหนึ่งชิ้น
6: ใช่ค่ะ
0: ว้า
5: น่าสนใจนะอันเนี้ย
3: อยากให้ประตูไปไหนก็ได้
5: ประตูวิเศษ
0: เพราะอะไรคะ
3: เวลาอยู่ไหนก็วาร์ปไปเจอได้
5: อ
3: ๋
5: อค
3: ิ
5: ดถึงก็เปิดมาหากันได้
3: ใช
7: ่หนูอยากให้คาถาเสกอาหารลงมาเป็นเมนูอะไรก็ได้ที่มิงอยากกินแล้วก็เสกมาตรงหน้า
0: เพราะอะไรอ่ะเขาเป็นแบบฟูดี้หรอ
7: ใช่เขาเป็นฟูดี้เขาเป็นฟูดเลเวอร์แล้ววันนี้เขาอยากกินดูไบช็อกโกแลต
3: แต่มัน
7: หมดแล้วเขาก็เลยใช่แล้วถ้าเรามีนะเราก็จะเสกมาให้เขาได
3: ้ก็เปิดเอาประตูมาด้วยเปิดไปที่โรงงานผลิตเลย
5: ไปโรงงานด้วยนะ
0: หมิ่งเล่นใหญ่มาก
3: พี่เนพูดอีกรอบ
0: อ่ะโอเคคุณสต๊อปขอบคุณนะคะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: เดี๋ยวให้น้องพูดก่อนไหมแล้วพี่นันปิดท้ายไหมตอนนี้เลยเหรอคะ
8: ม
0: ัน
8: จะต
0: ัดโอเคร่วมส่งความฟินนะคะวันนี้โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมือค่ะ
5: คร
0: ับ
5: ผม
0: มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ต้องให้เนปจูนหมิงหมิงนะคะฝากซีรีส์สักหน่อย
3: ได้เลย
0: เพลงประกอบด้วยแล้วก็อีเวนต์อะไรต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ
7: ค่ะก็ฝากซีรีส์เรื่อง Juliet and Juliet ด้วยนะคะออนแอร์ทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นทางช่องวัน31ค่ะแล้วก็เวลา 3:30 นสามารถดูออนไลน์อันคัทเวอร์ชั่นได้ทางแอปวันดีค่ะส่วนอินเตอร์แฟนดูได้ทางกาก้าอุลาล่ากับ LINE TV ค่ะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็ฝากด้วยนะคะเพลงประกอบซีรีส์ของมิงมิงนะคะชื่อเพลงว่า Juliet and Juliet ค่ะมิงมิงร้องเองก็ไปหาฟังได้เลยนะคะบอกเลยว่าปล่อยทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วด้วยแล้วก็ที่สำคัญอยากฝากสิ่งนี้มากๆเลยก็คือ Juliet and Juliet Final EP Fan Screening นะคะก็จะเป็น EP สุดท้ายที่เราจะได้ดูพร้อมกันแล้วก็จัดเป็นอีเวนต์เลยก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามากดบัตรแล้วก็มาเจอกันนะคะวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นะคะเวลาแล้วเวลาเที่ยงเป็นต้นไปนะคะที่ World Max Cinema นะคะที่ SF World Cinema Central World ค่ะ
7: ค่ะแล้วก็
3: เปิดจำหน่ายเลยคะ
7: ใช่เปิดจำหน่ายบัตรวันอาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมค่ะตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะ
5: โอเคก็คือเปิดจำหน่ายบัตรวันที่11ตุลานี
7: ้ค่ะ
5: แล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอกันวันเสาร์ที่24ตุลาก็คือ Final EP ด้วยกัน
7: ใช่
5: ก็ฝากไว้ด้วยเนาะแต่สุดท้ายตรงนี้แหมด้วยความที่เป็นซีรีส์เรื่องแรกทำงานด้วยกันมาในระยะนึงอยากให้ทั้งคู่พูดถึงกันและกันหน่อยในช่วงเวลาที่ผ่านมา
3: จริงๆส่วนตัวหมิงรู้สึกว่าดีใจที่มีพี่เนปเป็นพาร์ทเนอร์แต่ว่าจริงๆมีโอกาสเห็นเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ๆแบบในวงการ GL อะไรเงี้ยมีหลายๆคู่เลยหมิงก็แบบก่อนที่เราจะมาลองทำอะไรอย่างเงี้ยหมิงก็มีแบบไปส่องๆดูบ้างว่าแบบเขาเป็นยังไงกันซึ่งหมิงรู้สึกว่าทุกคนน่ารักมากแล้วก็หมิงก็เคยคิดว่าอยากมีอะไรอย่างนี้เหมือนกันแล้วถ้าสมมติมีอ่ะก็คิดว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าพอมันเป็นพี่เนปพอมีพี่เนปก็รู้สึกว่าดีจังแล้วก็รู้สึกโชคดีจังที่แบบเป็นพี่เนฟ แล้วก็ดีใจที่แบบเราได้ทำงานด้วยกันดีใจที่แบบเราได้แบบใช้ชีวิตด้วยกันอะไรเงี้ยรู้สึกแฮปปี้ขอบคุณนะครับ
7: ขอบคุณครับก็พูดซาซึ้งเลย ก็รู้สึกว่าคือส่วนตัวเป็นคนเข้ากับคนอื่น
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะ DSI เปิดปฏิบัติการยุทธรัฐผนึกกำลังกว่า10หน่วยงานปักหมุดค้น3จุดใหญ่ในกรุงเทพมหานครแกะรอยเครือข่ายต่างชาติและสบส.สั่งย้ายด่วนผอ.สบส.5เข้าส่วนกลางตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเส้นปมปิดศูนย์ผู้สูงอายุเถื่อนกาญจนบุรีสักครู่มาติดตามค่ะ
8: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
9: หรอ
8: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: ดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ความคืบหน้ากรณีที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.กระทรวงสาธารณสุขลงนามในคำสั่งปิดศูนย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากพบการดำเนินงานที่ผิดมาตรฐานตามกฎหมายทั้งการฝ่าฝืนพรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพพุทธศักราช2559และการกระทำความผิดตามพรบ.สถานพยาบาลแล้วทางอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังได้มีคำสั่งย้ายผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพพื้นที่5ให้เข้ามาปฏิบัติราชการที่ส่วนกลางณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในระหว่างรอการสอบสวนเรื่องดังกล่าวด้วย DSI เปิดปฏิบัติการยุทธรัฐผนึกกำลังกว่า10หน่วยงานปักหมุดค้น3จุดใหญ่ในกรุงเทพมหานครแกะรอยเครือข่ายต่างชาติขยายผลถึงต้นต่อปกป้องความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายกองเอกพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าว DSI เปิดปฏิบัติการยุทธรัฐผนึกกำลังกว่า10หน่วยงานปักหมุดค้น3จุดใหญ่ในกรุงเทพมหานครหลังสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลความเชื่อมโยงของบุคคลนิติบุคคลทรัพย์สินเส้นทางการเงินรวมถึงมูลนิธิและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายบุคคลสัญชาติอิสราเอลเพื่อตรวจสอบผู้มีอำนาจควบคุมผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงแหล่งที่มาของเงินการถือครองทรัพย์สินและความชอบด้วยกฎหมายในการประกอบธุรกิจรวมถึงกรณีการได้รับสัญชาติไทยซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจทรัพยากรความสงบเรียบร้อยและประโยชน์ของประเทศจากการตรวจค้นและตรวจสอบสถานที่เป้าหมาย3จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจุดที่1ในเขตพระนครพบคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา3รายทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานดำเนินคดีนายจ้าง1รายจุดที่2บริษัทแห่ง1ในเขตบางรักพบพยานหลักฐานที่สำคัญอาทิเอกสารการจดทะเบียนมูลนิธิสมาคมใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารกิจการโรงแรมหรือที่พักรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานเดียวกันกว่า61บริษัทตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีบุคคลกลุ่มเดียวกันปรากฏชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลหลายแห่งซึ่งในกลุ่มดังกล่าวมีบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยจากการแปลงสัญชาติและจุดที่3สมาคมแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตคลองเตยพบต่างด้าวสัญชาติลาว2รายทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและดำเนินคดีนายจ้าง1รายณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: ปภ.เผยยังมีน้ำท่วม21จังหวัดและกรุงเทพมหานครระดมเครื่องจักรกลเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูพื้นที่ที่คลี่คลายต่อเนื่องคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิ์ถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัดได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองรวม110อำเภอ927ตำบล 6,928 หมู่บ้านและกรุงเทพมหานคร 1,144,019 ครัวเรือน 3,134,415 คนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์น้ำที่เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการจัดทำข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อรีบดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และระเบียบต่อไปขณะการเลี้ยงทองรายงาน
5: ขับรถมีน้ำใจคำนึงถึงความปลอดภัยให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: ื่อสาบนวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
1: ค่ะปิงคลาสุมนาก
0: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
0: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
1: มึงเจอกูแน่ไปตรงอย่าง
3: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
0: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายคลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี

0: ินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: EFM Playlist of the Week
2: Champ of the Month ประจำเดือนกันยายน
1: Number 1
2: กลิ่นฝนเติ้ล First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
3: ไม่มีความฝันใดไกลเกินไปถ้าคุณตั้งใจเดินไปหา
4: Inspiration
5: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
6: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
2: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM

0: ใต้โต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพสิรินดีกรีแชมป์เดี่ยวจตุปีล่าสุดแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบอดดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปี
1: บอกเลยว่ามีอึ้ง
0: พิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
2: มีโอกาสมีโอกาส
3: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: เธ

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: อังคารคลุมโปง
2: สมัยก่อนเขาจะทำไร่ทำนากันค่ะใช่ก็คือมันมีประมาณ4คืนนะคะที่ต้องหอบตายายเนี่ยต้องหอบหนูกับลูกพี่ลูกน้องน้องหนูเราไปนอนที่นาหนูกับน้องเนี่ยก็เป็นเด็กอะค่ะเล่นกันก็หลับไปได้พักหนึ่งเราก็ต้องสะดุ้งตื่นมาได้ยินเสียงเหมือนคนน่ะเอานิ้วอะเคาะมาจากด้านล่างอะค่ะจากใต้ถุนน่ะแต่ว่าสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยเป็นเงาเหมือนเป็นคนนะคะแต่ทีเนี้ยค่ะเงยขึ้นไปเป็นคนแก่ผู้ชายอะค่ะนั่งพาดอยู่บนคานค่ะตอนเนี้ยเป็นจังหวะที่หันไปมองข้างหลังพร้อมกันเลยค่ะที่ดูไหมคะสิ่งที่คืออะไร
3: คืออะไรคะ
2: เป็นขาคนค่ะกำลังวิ่งตามพวกหนูมา
4: ว้าย
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20-4 PMที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-stop
6: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
9: ก่อนให้เธอจะเดินไปพบใคร

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: ังแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Lightฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
4: EFM Fandom Live
5: สายละพลสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: เกมกันดีกว่าครับชื่อเกมว่า The Bird Club เป็นสมาคมชมนกนะคะซึ่งภารกิจแรกชื่อว่าสมาคมทายนกใบ้ให้อีกฝ่ายอ่ะทายให้ถูกว่าคุณเป็นนกอะไรจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
9: นกกระจอกเป็นสำนวน
10: ปัง
9: อันนี้ทำอะไรอยู
10: ่ยิง
9: อันนี้แหละ
10: นกตกปลา
11: เ
10: กือบถูก
11: มือ
10: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
11: พี่ว่าหลับตาบ้าง
8: พี่
11: สามเลือกอันหนึ่ง
9: โอ้ยแล้วเขาจะรู้ไหมน่าน
10: กนี
11: ่
10: นกอยู่
11: นกอยู่ครับ
10: นกอยู่นกอยู่ข้างพี่ตา
4: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
12: ติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกาครับ Daily Mail สื่อในอังกฤษออกมารายงานว่าแมนยูเต็ดมีโอกาสน้อยมากจะขายมาคัสแรชฟอร์ดออกจากทีมในตลาดนักเตะเดือนมกราคมโดยปัจจัยหลักคือค่าเหนื่อยที่สูงมากถึง 325,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ยังคงเป็นปัญหาและตัวของนักเตะเองก็ไม่ต้องการย้ายออกเว้นแต่จะได้รับความสนใจจากทีมใหญ่อื่นๆในยุโรปซึ่งโอกาสที่ปีศาจแดงจะสามารถปล่อยแรชฟอร์ดออกจากทีมในตลาดซื้อขายรอบ2ถือว่าริบหรี่มากแต่แน่นอนโดยเฉพาะฝ่ายบริหารยังคงว่าความพยายามนั้นอยู่โดยฤดูกาลที่แล้วแรชฟอร์ดจะมีผลงานโดดเด่นกับบาร์เซโลนาหลังถูกยืมตัวไปใช้งานและมีส่วนพาทีมคว้าแชมป์แต่ทีมจากแคว้นกาตาลันก็เลือกจะไม่ซื้อขาดในฤดูกาลนี้ดาวเตะทีมชาติอังกฤษก็ยังพิสูจน์ตัวเองในการคุมทีมของไมเคิลคาริกโดยลงไปแล้ว6นัดแบ่งเป็นพรีเมียร์ลีก5นัดและคาราบาวครับ1นัดและในชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
13: วันนี้อาจจะหนักแต่พรุ่งนี้เราจะเบาขึ้น
3: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ู้วัยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2 3
2: go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: First Jobber อยู่ผลงานที่ออกมาคือผมทำเต็มที่แล้วแต่ว่าตัวผลงานเองก็ยังไม่ผ่านมาตรฐานที่แบบผมตั้งไว้กับตัวเองนะผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับเงินเดือนที่ผมได้รับอะไรเงี้ยครับผมคิดมากไปไหมแต่ว่าใจเนี่ยครับผมอยากออกมากกว่าผมไม่กล้าอยู่ต่อเงี้ย
1: ช่วงเวลาพ้นโปรมันแค่3เดือนอะถ้าเราไม่ใช่จริงๆเขาก็คงไม่เอาเราไว้หรอกแต่นี่เหมือนแบบแย่ขาเข้าไปข้างนึงแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเหมาะหรือไม่เหมาะแล้วเรารู้สึกว่าไม่เอาละดึงขากลับดีกว่าอย่างเงี้ยพี่อาจจะรู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อยในโลกของการทำงานอะพายุมันคงไม่ได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่าง
2: พุทธท็อปพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: EFM 94 Talk Aroma
2: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: FM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
2: มาติดตามกับ FM News ในช่วงเวลา 24:00 น.บ่เมาทีมแกร่งแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่มีแผนปล่อยตัวอเล็กซ์สกอตต์มิดฟิลด์เนื้อหอมออกจากทีมในตลาดหน้าหนาวหลังเจ้าตัวกำลังตกเป็นเป้าของบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปโดยสกอตต์เหลือสัญญากับบอร์นเมาท์จนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028เท่านั้นและยังไม่มีท่าทีว่าจะยอมต่อสัญญาฉบับใหม่ในทีมไวทาลิตี้สเตเดียมแมดซิรีจะยื่นข้อเสนอให้พิจารณาแล้วก็ตามโดยเหตุนี้จึงมีสโมสรยักษ์ใหญ่หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นเชลซีลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเรอัลมาดริดหรือเอซีมิลานจ้องจะคว้าตัวดาวเตะวัย23ปีไปร่วมทัพโดยเฉพาะสิงโตน้ำเงินครามที่ยื่นข้อเสนอรวม64ล้านปอนด์มาให้บอร์นเมาท์พิจารณาช่วงปลายตลาดหน้าร้อนมาแล้วแต่ถูกบริษัทกลับไปอย่างทันควันกระทั่งล่าสุดท็อกสปอร์ตสื่อของอังกฤษรายงานว่าท่าทีของบอร์นเมาท์ยังคงเหมือนเดิมโดยพวกเขาไม่มีแผนจะปล่อยตัวสกอตต์ออกจากทีมโดยเฉพาะในช่วงเปิดตลาดนักเตะเดือนมกราคมเนื่องจากต้องการเก็บไว้ใช้งานต่อไปจนจบฤดูกาลหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Asset Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: สวัสดีครับพวกเราเปิดข่าวต่างครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
4: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: วันที่ท้ออาจมีน้ำตาแต่วันที่เราผ่านมาจะมีแต่รอยยิ้ม
7: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ันส่งอยากตื่นไปทำงานอยากตื่นไปเจอเธอถูกต้องจ้า
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
2: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: งเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟีสต์ไดอร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกาครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกที่เรียกร้องให้ลงโทษย้อนหลังอย่างรุนแรงหลังจากที่ศาลตัดสินว่าพวกเขาผิดจริงในข้อหาละเมิดกฎทางการเงินเกือบหลายทีมในพรีเมียร์ลีกกำลังผลักดันให้มีการหักคะแนนหลายฤดูกาลห้ามซื้อขายผู้เล่นเป็นเวลานานขึ้นและถึงขั้นริบถ้วยรางวัลที่ซิตี้เคยได้รับทั้งหมดเพื่อปกป้องความน่าเชื่อถือของลีกด้วยจากรายงานของ BBC Sports สโมสรในพรีเมียร์ลีกหลายทีมต้องการให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เผชิญกับบทลงโทษย้อนหลังที่เข้มงวดควบคู่ไปกับการลงโทษในอนาคตหลังจากที่พวกเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานละเมิดกฎทางการเงินหลายข้อโดยคำตัดสินของคณะกรรมการอิสระได้กระตุ้นให้ผู้บริหารสโมสรเรียกร้องค่าชดเชยจำนวนมากสำหรับช่วงเวลาที่ซิตี้ละเมิดกฎระเบียบอย่างน้อย4ฝ่ายบริหารเชื่อว่าการหักคะแนนครั้งเดียวจนนำไปสู่การตกชั้นนั้นไม่เพียงพอพวกเขาโต้แย้งว่าความร้ายแรงของการกระทำความผิดนั้นจำเป็นต้องมีบทลงโทษที่หนักกว่ามากเพื่อให้แน่ใจว่าซิตี้จะไม่สามารถกลับมาได้ง่ายๆทันทีหลังจากตกชั้นไลนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยเต็มคำกับฟรีสไดร์ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเพียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
4: สวัสดีค่ะลูกหมีสัญญานะคะ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะแยะมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียว

0: ียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
4: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: กระติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา2รายการนะครับฟรองซัวกาลาโดนักข่าวสายสเปนิชที่มีผู้ติดตามเกือบ 49,000 คนในโซเชียล X โดยเผยว่าดีเฟนซ่าเซ็นทรัลสื่อสายทีมราชันชุดขาวว่ามีหลายทีมในพรีเมียร์ลีกตอนนี้สนใจในตัวเคลียร์เดบัปเป้แต่เป้าหมายหลักของนักเตะคือลิเวอร์พูลโดยเวลานี้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสมีสัญญาในทินเบนาเบลจนถึงปี2029แต่ทีมจากเมอร์ซีไซด์เชื่อว่าจะสามารถเซ็นสัญญากับนักเตะมาก่อนหน้านั้นด้วยสื่อของสเปนรายงานเพิ่มว่าลิเวอร์พูลได้ติดต่อกับไฟชาลามารีแม่และเอเจนต์ของเอ็มบัปเป้แล้วและกองหน้าวัย27ปีพร้อมจะย้ายจากเรอัลมาดริดไปลิเวอร์พูลในปี2027โดยทีมดังจากเมอร์ซีไซด์จะจ่ายค่าตัวเป็นจำนวน250ล้านยูโรโดยทางต้นสังกัดก็จะไม่ขัดขวางการย้ายครั้งนี้ด้านฮอเก้เกซุสนักข่าวชาวสเปนอีกรายมีผู้ติดตาม 22,888 คนบน X เช่นกันอ้างว่าเรอัลมาดริดได้ยื่นคำขาดให้กับเอ็มบัปเป้แล้วหากไม่มีการสัญญาฉบับใหม่ในฤดูร้อนปีหน้าฟอเรนติโน่เปเรสประธานสโมสรพร้อมจะขายเอ็มบัปเป้ออกไปโดยสำหรับเอ็มบัปเป้ที่ย้ายมาอยู่กับทีมราชันชุดขาวในปี2024ทำไปแล้ว94ประตู14แอสซิสต์จากการลงเล่น111นัดในทุกรายการให้กับเรอัลมาดริดหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Asset Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สวัสดีครับผมเล็กรัชเมธนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: เรื่องร้ายๆที่เข้ามาจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไป
7: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันศุกร์จากการวิจัยวันที่คนออกกำลังกายมากที่สุดคือวันพรุ่งนี้นะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มาติดตามกับ BFN News ในช่วงเวลา 3:00 นครับคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสส่งข้อความสุดอบอุ่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปยังเลโอเนลเมสซี่ดาวยิงอัจฉริยะหลังจากกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาอำลาการรับใช้ชาติอย่างเป็นทางการโดยเมสซี่ลงเล่นให้กับชาติบ้านเกิด208เกมยิงได้126ประตูพร้อมคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยและโคปาอเมริกา2สมัยลงเล่นเกมอำลาทัพฟ้าขาวในแมตช์ชนะเบนิน 3-0 ซึ่งเป็นเกมอุ่นเครื่องที่จัดขึ้นเพื่ออำลาดาวเตะบาร์เซโลน่าหลายหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีครับณนนท์ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ทุกความพยายามอาจยังไม่เห็นผลแต่ทุกความอดทนจะไม่สูญเปล่า

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4รายการครับ Gary Lineker กูรูลูกหนังชาวอังกฤษออกมาแสดงความคิดเห็นต่อคดีการเงินของ Manchester City โดยเรียกร้องให้เรือใบสีฟ้ายอมรับความผิดและพร้อมรับการลงโทษเพื่อช่วยให้วงการฟุตบอลอังกฤษเดินหน้าต่อไปโดยแมนซิตี้ในการถูกคณะกรรมการอิสระตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาเกี่ยวกับการละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกตลอดช่วงปี2009ถึง2018ในฤดูกาลเหล่านี้รวมถึงมีความผิดส่วนใหญ่ในข้อกล่าวหาเรื่องการไม่ให้ความร่วมมือกับการสอบสวนโดยคณะกรรมการระบุว่าซิตี้ใช้สัญญาทางการค้าบางฉบับที่ถูกเรียกว่าแชมคอนแทรคซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาเงินทุนในลักษณะที่ปกปิดแหล่งที่มาและทำให้รายได้ของสโมสรสูงเกินจริงมากกว่า900ล้านปอนด์ตลอดช่วงเวลาที่ถูกตรวจสอบอย่างไรก็ตามซิตี้ยังคงยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้ทำผิดตามข้อกล่าวหาและได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินดังกล่าวในกระบวนการอุทธรณ์จะดำเนินการเป็นการส่วนตัวหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยเต็มคำกับ Fish Die ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
4: สวัสดีครับผมแบล็คฮาร์ทนะครับขณะนี้ทุกคนกำลังฟัง EFM 94ช็อคอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับผม Let's go
5: EFM 94ช็อคอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อย่าทำงานเพื่อเงินแต่จงให้เงินทำงานเพื่อคุณ
7: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันศุกร์เงินอาจจะเหลือน้อยแต่ภาระยังเหลือเยอะเหมือนเดิมเลย
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พูดถึงความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ของ Microsoft นั้นหลายคนนึกถึง Windows 11ที่มีบั๊กมากมายแต่คราวนี้คงเป็นคราวซวยของเครื่องมือต่อต้านมัลแวร์ที่มีกับ Windows อย่าง Microsoft Defender โดยล่าสุดเรียกได้ว่าผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยโดยจากรายงานเว็บไซต์ TechSpot โดยกล่าวถึงการที่มีผู้ใช้งาน Windows บางส่วนรายงานว่าไม่สามารถเข้าลิงก์ของเครื่องมือค้นหาหรือ Search Engine สามารถประจำบ้านอย่าง Google ได้เนื่องจากเมื่อกดเข้าตัว Microsoft Defender ก็จะแจ้งเตือนว่าเป็นเว็บไซต์อันตรายและพยายามสกัดกั้นไม่ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าเว็บไซต์ Google ได้ทันทีซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงวันที่2กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกรายงานไปยัง Microsoft 365 Admin Dashboardภายใต้ชื่อรหัส MO1465962 โดยข้อมูลของเหตุการณ์ดังกล่าวพบข้อผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นยาวนานถึง7ชั่วโมงครึ่งก่อนที่ทาง Microsoft จะเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในที่สุดโดยทาง Microsoft ให้อธิบายเหตุผลดังกล่าวว่าเกิดจาก Microsoft Defender เข้าใจผิดว่าลิงก์ของ Google ที่อยู่บนอีเมลและข้อความที่ส่งภายใน Microsoft Teams เป็นลิงก์อันตรายทำให้ฟีเจอร์ Safe Link ซึ่งเป็นฟีเจอร์สำหรับบล็อกการเปิดลิงก์หลอกลวงแบบ Phishingและลิงก์มัลแวร์ต่างๆบนเครื่องมือของ Microsoft ทำงานขึ้นมาและบล็อกลิงก์ของ Google แทนแหล่งนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Asset Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สวัสดีครับพวกเรา
5: Precious
6: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
7: EFM 94
8: Talk อารมณ์ดี
4: เพลงดีทุกแนว
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ทุกการเปลี่ยนแปลงจะพาเราไปเจอสิ่งที่เหมาะสมกว่าเสมอ

0: ิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินเนาะสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินเนาะสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินเนาะสปูนกินเนาะสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินเนาะสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินเนาะสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินเนาะสปูนกินเนาะสปูน
3: อังคารกลุ่มโป่ง
4: สมัยก่อนเขาจะทำไร่ทำนากันค่ะใช่ก็คือมันมีประมาณ4คืนนะคะที่ต้องหอบตายายเนี่ยต้องหอบหนูกับลูกพี่ลูกน้องน้องหนูเราไปนอนที่นาหนูกับน้องเนี่ยก็เป็นเด็กอะค่ะเล่นกันก็หลับไปได้พักหนึ่งเราก็ต้องสะดุ้งตื่นมาได้ยินเสียงเหมือนคนน่ะเอานิ้วเคาะมาจากด้านล่างอะค่ะจากใต้ถุนน่ะแต่ว่าสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยเป็นเงาเหมือนเป็นคนนะคะแต่ทีเนี้ยค่ะเงยขึ้นไปเป็นคนแก่ผู้ชายอะค่ะนั่งพาดอยู่บนคานค่ะตอนเนี้ยเป็นจังหวะที่หันไปมองข้างหลังพร้อมกันเลยค่ะที่รู้ไหมคะสิ่งที่เห็นคืออะไรคะเป็นขาคนค่ะกำลังวิ่งตามพวกหนูมา
5: ว้าย
0: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีตฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
7: EFM

0: EFM News EFM News EFM News EFM News
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายวิรยุทธ์จี้รัฐบาลแยกให้ชัดระหว่างน้ำท่วมเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือการบริหารผิดพลาดพร้อมวิจารณ์การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีด้านนายเจเสกยืนยันว่ารัฐบาลเร่งฟื้นฟูและเยียวยาอีกสักครู่กลับมาครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาก
2: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับนายวิรยุทธ์ได้จี้รัฐบาลแยกให้ชัดเจนระหว่างน้ำท่วมเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือการบริหารจัดการผิดพลาดนะครับพร้อมวิจารณ์การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีขณะที่นายเจเศรษฐ์ยืนยันว่ารัฐบาลนั้นได้เร่งฟื้นฟูเยียวยาขอให้เสนอแนวทางช่วยประชาชนไม่ใช่เป็นเพียงวาทกรรมทางการเมืองติดตามรายงานจากคุณนิพิพลชัยพฤกษ์ครับ
5: นายวีรยุทธ์กาญจนชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงนายกรัฐมนตรีกรณีการบริหารจัดการน้ำท่วมและการฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้แทนโดยนายวีรยุทธ์ระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักโดยจีด้าพบพื้นที่น้ำท่วม45จังหวัดรวมกว่า5ล้านไร่และลุ่มน้ำบางปะกงอาจต้องใช้เวลาถึง38วันจึงกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงขอให้รัฐบาลแยกให้ชัดว่าความเสียหายเกิดจากภัยธรรมชาติกี่เปอร์เซ็นต์และเกิดจากการบริหารจัดการผิดพลาดกี่เปอร์เซ็นต์พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหลายพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าช้าพร้อมวิจารณ์การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าช่วงสถานการณ์วิกฤตนายกรัฐมนตรีใช้เวลาไปร่วมงานวันเกิดของนายเนวินชิดชอบขณะที่ลงพื้นที่ปราจีนบุรีเพียงเวลาสั้นทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ยอมรับว่าไม่สามารถระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ว่าส่วนใดเป็นภัยธรรมชาติหรือความผิดพลาดของรัฐบาลแต่ยืนยันว่ารัฐบาลเร่งระบายน้ำและฟื้นฟูพื้นที่พร้อมขอให้ฝ่ายค้านเสนอแนวทางการช่วยเหลือประชาชนโดยตรงไม่ใช่วาทกรรมทางการเมืองส่วนการเยียวยารัฐบาลอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลความเสียหายโดยเฉพาะภาคเกษตรและปศุสัตว์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติมและยืนยันว่าหากส่วนใดล่าช้าหรือผิดพลาดรัฐบาลพร้อมรับผิดชอบและนำข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ไปดำเนินการต่อนิพิพลชัยพฤกษ์แหล่งงานครับ
4: ขณะที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสด้านะครับได้เผยข้อมูลที่วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมช่วงวันที่28กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับได้สะท้อนวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและอีกหลายภูมิภาคของประเทศไทยนะครับจากการประเมินพบพื้นที่น้ำท่วมขังทั่วประเทศรวม45จังหวัดนะครับเสียหายแล้วกว่า5ล้าน 120,000 ไร่โดยเฉพาะภาคกลางนะครับมีพื้นที่น้ำท่วมขัง22จังหวัดรวมกว่า 4,900,000 ไร่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนกว่า 1,580,000 คนกว่า 21,800 ครัวเรือนนะครับในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะนาข้าวในภาคกลางนะครับมีน้ำท่วมขัง21จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 621,590 ไร่นะครับขณะที่สภาพอากาศประจำวันนี้นะครับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยนะครับแต่มีฝนตกหนักในบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
6: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
4: 7นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: สวัสดีค่ะซาร่าซาโลล่านะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่นั่งอธิษฐาน
0: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปฝากส่งกระเป๋ากับไปรษณีย์ไทย

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Right ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปฝากส่งกระเป๋ากับไปรษณีย์ไทย
2: 2,200 คนดูไม่ได้แจกแจ็คเก็ตเลยสักตัวสวัสดีคุณผู้ฟังครับผมต้อนรับเข้าสู่ EFM Morning Mood ครับเช้านี้อยู่กับผมโตโน่ครับไม่ใช่นะฮะ DJ พีมนะครับผมชอบมากดูวนแล้ววนอีกนะครับดูแล้วก็ท่องบทนะคุณผู้ฟังคือผมชอบมากเลยอ่ะมีใครได้ดูแล้วบ้างครับผมคลิปปลุกใจของพี่โตโน่ของเรานะฮะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เขากำลังจริงจังเรื่อง 2,200 คนดูนะครับผมมันหลุดตอนไหนรู้ไหมตอนที่พี่โตโน่หันมายิ้มอ่อนให้กล้องนะฮะคุณผู้ฟังอยากให้ลองไปดูกันมากๆนะครับคลิปน่ารักสุดๆนะครับผมพี่โตโน่ก็โอ้โหคลิปคาแรคเตอร์คงคาแรคเตอร์มากๆนะครับต้อนรับด้วยคุณผู้ฟังกับ EFM Morning Mood เช้านี้ครับผมอยู่กับผมดีเจพีมนะ2ชั่วโมงเลยนะครับ6โมงถึง8โมงเช้าครับคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรขอเข้ามาได้2ช่องทางครับ Airtime ฟังฟิน Music Application และเว็บไซต์ airtime.live นะครับผมเดี๋ยวดีเจจัดให้นะจ๊ะทักทายเข้ามาในช่องแชทหน่อยคุณผู้ฟังเช้านี้นะครับสวัสดีคุณชนิตานะครับสวัสดีพี่เอกราชด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ปิยรัตน์นะสวัสดีพี่เจนนะครับสวัสดีคุณ Love L ด้วยนะครับคุณธัญกรนะมาแล้วรายการตัวนเข้ามาแล้วนะครับมาก่อนไปลุยกันวันนี้คุณผู้ฟังฝากไว้ก่อนเลยกับอาหารแมวกินโนะ The Meat Fish Dry อร่อยเต็มคำกับ Fish Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Light ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศนะครับไปกันก่อนเลยคุณผู้ฟังกับ1ผลงานเพลงแรกครับผมนี่เป็นผลงานเพลงใหม่ที่ช่วงนี้พิมพ์ชอบมากพิมรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ไวบ์ดีดนตรีดีแล้วเป็นหนึ่งเพลงที่ส่งเสียงของพี่เติร์ดทิลลี่เบิร์ดได้ถึงมากคุณผู้ฟังคือรู้สึกเลยนะว่าคนอื่นร้องเพลงนี้มันจะไม่เพราะเท่านี้แน่นอนอยากให้ลองไปฟังกันดูครับผมชอบมากเท่มากไวบ์ดีมูดดีมากเพลงนี้ทิลลี่เบิร์ดครับผมเช้าๆแบบนี้นี่คือแค่หายไปครับ

เฟี้ยวๆกันยามเช้าครับคุณผู้ฟังกับหนึ่งผลงานเพลงจากน้องๆ Dice Red ครับผมอย่างเพลงใหม่มีชื่อว่าล็อกเป้านะโอ้โหไม่น่าใช้คำว่าเฟี้ยวเลยอ่ะน้องๆ Dice Red เขาอายุรวมกันเนี่ยน่าจะเท่าไหร่เองอ่ะคุณผู้ฟังอาจจะแบบยังไม่ถึง30ดีเลยมั้ยอ่ะแต่ไปใช้คำว่าเฟี้ยวซะแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันต้องอะไรอ่ะมูดมูดเออเด็กเจนซีเขาต้องใช้มูดมูดไวบ์นะครับเพลงนี้เช้านี้ล็อกเป้าจาก Dice Red นะจ๊ะเดี๋ยวไปกันต่อเลยคุณผู้ฟังกับอีกหนึ่งผลงานเพลงขอเข้ามาจัดให้ครับผม Black Heart ฟีชเจอริ่งกับน้องปันครับโคตรดีเพลงนี้ได้โปรดอยู่ตรงนี้ครับ

0: ย้อนรอยกันหน่อยคุณผู้ฟังครับผมกับหนึ่งผลงานเพลงจากพี่ๆนูโวครับกับนิยามรักนะเพลงนี้คุณพ่อพิมพ์ชอบมากนะครับเปิดให้ฟังประจำนะครับพี่ๆนูโวโหเอาจริงเท่ๆมากเลยอ่ะพี่ก้องคือแบบสุดอ่ะคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งเหตุผลเลยที่ทำให้คนๆหนึ่งอยากเล่นกีตาร์นะพิมพ์เชื่อเหลือเกินนะครับผมอ่ะคุณผู้ฟังเบรกท้ายชั่วโมงแรกกันแล้วครับผมทิ้งท้ายกันไปครับฝากไว้ด้วยกับอาหารแมวกินโนเรมิดฟรีสไตร์อร่อยเต็มคำกับฟรีสไตร์ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระทราเวลไลท์ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศครับใครขอเพลงไหนเข้ามา2ช่องทางเช่นเคยนะคุณผู้ฟังเอทามฟังฟรีมิวสิกแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เอทาม.live นะครับถ้ายังไม่ได้ฟังไม่ต้องกลัวเลยชั่วโมงหน้าเรียงเพลงไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาเนี่ยมีผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากน้อง C9 รออยู่และใครที่ขอเพลงจากพี่ๆลาบานูนเข้ามาครับผมเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนตั้งแต่ต้นชั่วโมงหน้าเลยถ้าใครฟังผ่านทางวิทยุครับผมพักฟังข่าวกันก่อนเจอกันอีกที7:30ส่วนใครฟังผ่านทางออนไลน์ของเราครับผมเดี๋ยวต่อเนื่องกันยาวๆ7:00 ตรงเป็นต้นไปเลยจ้า
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Light ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีวันศุกร
4: ์ใจเธอ
3: ก็เหมือนหมูสามชั้นมีแต่มันไม่เห็นมีเราเลย
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวน

0: ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายสบาย
1: สัมภาระเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
0: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: พาชาพาพาไปมู
2: ส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนคชาพาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสยรักคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time UD Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดีโรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: อยากเริ่มทำแบบพี่กั้งเนี่ยที่พี่กั้งเป็นอยู่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนางแบบเป็นอะไรเงี้ยต้องเริ่มทำยังไงคะ
3: รู้สึกว่าถ้าอยากทำอะไรก็ทำเลยแล้วกันอย่างตอนแรกที่กั้งทำอ่ะคือกั้งไปถามเพื่อนที่ดังๆเลยเพื่อนบอกว่าลงไปเลยทุกวันวันละคลิปเดี๋ยวก็แมทแล้วกั้งก็ทำอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็แมทจริงๆแต่ว่าคลิปก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับดวงช่วงเวลาจังหวะชีวิตด้วยแล้วแบบถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจในชีวิตมันก็อาจจะไม่ได้มีคน
4: เธอน่ารักด้วยบอกเธอเก่งด้วยมันเลยไปด้วยกันได
3: ้ใช
4: ่หึงบ่เนี่ยหรืออะไรอ่ะ
5: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
6: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง7 นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้าน